ินนะคะถั่วเลนทินนั้นเป็นหนึ่งในอาหารที่มาจากพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยครึ่งถ้วยให้โปรตีนประมาณ9กรัมแล้วก็ไฟเบอร์ประมาณ8กรัมเป็นแหล่งของธาตุเหล็กโฟเลตและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ช่วยให้เรานั้นอิ่มนานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอาจจะนำถั่วเลนทินนั้นไปทำซุปหรือจะไปบดแล้วก็ใส่ในสลัดในธัญพืชหรือจะใส่ในเบอร์เกอร์ก็ได้นะคะซึ่งเป็นอาหารต่างชาติค่ะเพราะบอกแล้วว่าตั้งแต่แรกแล้วว่าอาหารเหล่านี้นะคะเป็นอาหารต่างชาติที่เราอาจจะรู้จักหรือบางท่านไม่รู้จักก็อาจจะลองทำกันดูนะคะแต่อีกหนึ่งชนิดน่าจะรู้จักกันดีนะคะถั่วแระญี่ปุ่นค่ะถั่วแระญี่ปุ่นนะคะในบ้านเราก็มีให้รับประทานกันค่ะเป็นถั่วเหลืองอ่อนที่ให้โปรตีนสูงโดยครึ่งถ้วยมีโปรตีนประมาณ 7-9 กรัมนะคะพร้อมกับไฟเบอร์ในปริมาณที่ดีแล้วมีวิตามินเคมีโฟเลตแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยสนับสนุนสุขภาพโดยรวมจะกินเป็นของว่างก็ดีโรยบนสลัดก็ได้หรือจะใส่ในข้าวก็ให้โปรตีนที่อร่อยหรือจะผัดร่วมกับผักต่างๆนะคะก็ได้ประโยชน์ค่ะถ้าเป็นถั่วแระญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเอดาเมะนะคะนั่นก็คือถั่วแระญี่ปุ่นค่ะเมล็ดเจียแม้จะมีขนาดเล็กแต่ว่าเมล็ดเจียจะอัดแน่นไปด้วยโปรตีนไฟเบอร์และกรดไขมันโอเมก้า3โดย2ช้อนโต๊ะให้โปรตีนประมาณ 4-5 กรัมและไฟเบอร์สูงประมาณ10กรัมค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพน่าจะรู้จักเมล็ดเจียกันดีนะคะโดยเมล็ดเจียเนี่ยถ้านำมาแช่น้ำก็จะพองตัวจึงช่วยเพิ่มความอิ่มและเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่รักสุขภาพค่ะเอามาทำเป็นพุดดิ้งก็ได้สมูทตี้ก็ดีหรือจะผสมในข้าวก็ได้หรือจะผสมในข้าวโอ๊ตก็ดีนะคะและอีกชนิดหนึ่งคือควีนัวค่ะเป็นธัญพืชที่ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นโปรตีนสมบูรณ์จากพืชเพราะว่ามีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนด้วย1ถ้วยเนี่ยเขาจะให้โปรตีนประมาณ8กรัมพร้อมกับไฟเบอร์ในปริมาณที่น่าสนใจนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแมกนีเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการสนับสนุนสุขภาพหัวใจแล้วก็ระบบเผาผลาญนะคะใช้แทนข้าวขาวทำเป็นสลัดก็ได้ใส่ไปในซุปก็ดีนะคะถ้าเปรียบเทียบอาหารโปรตีนสูงกับไฟเบอร์สูงเนี่ยถ้าเป็นเทมเป้1ถ้วยเนี่ยมีโปรตีน17กรัมไฟเบอร์5ถึง7กรัมถั่วต่างๆก็โปรตีน 10-15 กรัมไฟเบอร์ 8-10 กรัมถั่วเลนทินมีโปรตีน9กรัมไฟเบอร์ 8 กรัมถั่วแระญี่ปุ่นมีโปรตีน 7-9 กรัมมีไฟเบอร์สูงนะคะเมล็ดเจีย2ช้อนโต๊ะมีไฟเบอร์10กรัมมีโปรตีน 4-5 กรัมควีนัว1ถ้วยให้โปรตีน8กรัมแล้วก็มีไฟเบอร์ประมาณแค่5กรัมเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเราจะเลือกทั้งไฟเบอร์และโปรตีนที่เราหาได้ง่ายและรู้จักกันดีก็คือถั่วชนิดต่างๆรวมถึงถั่วแระญี่ปุ่นด้วยที่ให้ไฟเบอร์ค่อนข้างสูงถ้าคนที่เป็นคนที่ธาตุหนักนะคะก็แนะนำทานถั่วแระเลยค่ะเพราะว่าให้ไฟเบอร์สูงจะทำให้ระบบขับถ่ายของเรานั้นดียิ่งขึ้นนะคะถ้าต้องการเพิ่มโปรตีนและไฟเบอร์ในแต่ละวันก็อย่าลืมค่ะอาหารเหล่านี้ช่วยคุณผู้ฟังได้นะคะไฟเบอร์สูงที่ได้รับการแนะนำจากนักโภชนาการจะช่วยให้เราอิ่มนานและดูแลสุขภาพลำไส้สนับสนุนการรักษาหมวนกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันด้วยและสลับการทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายมากขึ้นนะคะอย่าเลือกทานอะไรที่ซ้ำๆจำเจนะคะร่างกายเราจะได้หลักสารอาหารที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณฟังได้ทั้งวิตามินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะรวมถึงผักผลไม้ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรอคุณผู้ฟังอยู่ถ้าคุณผู้ฟังปฏิบัติตัวได้ดังนี้ค่ะช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของขุ่ยช่ายยาดีรอบด้านมีอย่างไรต้องมาติดตามกันนะคะแต่อย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเรื่องราวที่ออกอากาศผ่านรายการแต่อาจจะฟังผ่านๆนึกขึ้นมาได้ก็อาจจะจำไม่ได้แล้วเอ๊ะเรื่องอะไรกันนะมีคุณประโยชน์อะไรบ้างไม่เป็นไรค่ะส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้มาที่รายการสุขใจเป็นกับเพลงอรัญญาชมชื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่23

0: องติดสแตมป์ไม่ต้องสอดส่องมานะคะเดี๋ยวอรัญญาชมชื่นดำเนินการให้ส่งไปถึงบ้านเพียงแต่เขียนชื่อที่อยู่ของคุณผู้ฟังให้ชัดเจนเป็นพอค่ะและระบุความประสงค์มานะคะจะดำเนินการให้ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 kHz
2: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
3: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
4: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
5: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยใส่ดี
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิ

ู้จักพักฟังสาระดีๆจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะเพียงแต่วันนั้นของคุณแอนนาก่อนหน้านั้นแค่ได้รักก็พอของคุณอิ๋วพิมพโยงนะคะเป็นบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันกับสุขใจกับเพลงและอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะคะมีให้ฟังเป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกาค่ะสำหรับช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการสุขใจไปกับเพลงค่ะเรื่องราวของพืชสมุนไพรนะคะแต่วันนี้เป็นพืชผักก็เป็นสมุนไพรได้เช่นกันค่ะผักกุยช่ายนะคะแม้จะเป็นผักคู่ครัวที่คนไทยคุ้นเคยกันมาเนิ่นนานผักกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์บางคนก็บอกว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่สำหรับคนที่ไม่ชอบทานผักนะคะแต่ฟังก่อนค่ะเป็นผักที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบำรุงสุขภาพของเพศชายจนได้รับฉายาว่าเป็นยาดีนะคะผักกุยช่ายเป็นผักสมุนไพรที่นิยมนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทำผัดกุยช่ายใส่ไข่กุยช่ายใส่กุ้งต้มจืดกุยช่ายเต้าหู้หรือที่เรารู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็คือขนมกุยช่ายแต่ในทางแพทย์แผนโบราณนะคะกุยช่ายไม่ใช่เป็นเพียงแค่วัตถุดิบในจานอาหารหรือเป็นเมนูอาหารอร่อยๆเท่านั้นนะคะแต่จัดเป็นยาสมุนไพรที่เป็นยาสมุนไพรโดดเด่นในเรื่องของการช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศชายทำให้มีได้รับการยกย่องว่าเป็นไวอากร้าธรรมชาตินั่นเองค่ะตามตำราแพทย์แผนจีนระบุว่ากุยช่ายมีรสเผ็ดอมเปรี้ยวเล็กน้อยมีฤทธิ์อุ่นมีสรรพคุณช่วยบำบัดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอาการฝันเปียกแก้ปัญหาหลังเร็วโดยจะเข้าไปช่วยบำบัดที่ต้นเหตุด้วยการช่วยบำรุงไตเสริมพลังหยางขับลมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตสลายริ่มเลือดขับสารพิษและละลายเสมหะนอกจากนี้ก็ยังมีผลการศึกษาทางการแพทย์สมัยใหม่ในสัตว์ทดลองยังพบว่าสารสำคัญในใบกุยช่ายมีส่วนช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและไนตริกออกไซด์ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์และการแข็งตัวของเพศชายจึงถือเป็นแนวทางที่มีแนวโน้มที่ดีในการช่วยฟื้นฟูภาวะฮอร์โมนลดลงและปัญหาเสื่อมสมรรถภาพนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะกุยช่ายยังอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินซีวิตามินกลุ่มบีมีกับใยอาหารรวมถึงแร่ธาตุสำคัญอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและธาตุเหล็กซึ่งล้วนแต่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดีต่อเพศชายเท่านั้นแต่กุยช่ายยังช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพในอีกหลายๆด้านทั้งแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจุบันต่างก็ยอมรับในคุณประโยชน์เหล่านี้คือช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารค่ะกุยช่ายมีฤทธิ์อุ่นจึงช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบการย่อยอาหารบรรเทาอาการท้องผูกช่วยปรับปรุงอาการไม่สบายท้องในผู้ที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้อักเสบช่วยลดไขมันในเลือดมีส่วนช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นลดระดับไขมันในเลือดและช่วยป้องกันภาวะหลอดเลือดแข็งตัวต้านเชื้อแบคทีเรียและแก้อักเสบนะคะเพราะว่ามีสารอัลลิซินที่ถูกพบในกุยช่ายมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบและมีส่วนช่วยให้แผลของเรานั้นหายเร็วขึ้นนอกจากนี้ก็ยังช่วยบำรุงระบบทางเดินหายใจด้วยปริมาณวิตามินเอที่สูงกุยช่ายจึงมีส่วนช่วยปกป้องและดูแลระบบทางเดินหายใจบรรเทาอาการหวัดและช่วยลดความรุนแรงของอาการหอบหืดด้วยนะคะคุณผู้ฟังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังช่วยบำรุงกระดูกและสมองค่ะซึ่งข้อมูลจากเว็บ MD ระบุว่ากุยช่ายมีวิตามินเคมีโคลีนมีโฟเลตซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่มีงานวิจัยรองรับว่าช่วยรักษาความหนาแน่นของกระดูกช่วยเรื่องของความจำและยังเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทและสมองค่ะแต่การกินกุยช่ายนั้นก็มีข้อควรระวังนะคะแม้ว่าจะทราบอยู่แล้วว่ามีประโยชน์มากมายแต่ว่าไม่ควรกินในปริมาณที่มากเกินไปเนื่องจากว่ากุยช่ายมีฤทธิ์อุ่นหากทานมากเกินไปก็จะเกิดอาการร้อนในได้นอกจากนี้ผู้ที่มีอาการอักเสบเฉียบพลันมีแผลร้อนในปากหรือผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลันก็ต้องจำกัดหรือหลีกเลี่ยงการทานผักชนิดนี้ชั่วคราวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้อาการระค
คลายเคืองนั้นกำเริบได้ค่ะเป็นไงคะคุณผู้ฟังได้ฟังสรรพคุณเรื่องของกุ้ยช่ายมีมากมายทีเดียวนะคะซึ่งฟังแล้วนะคะก็ทำให้เรารู้เรื่องของคุณประโยชน์ของกุ้ยช่ายอีกด้านหนึ่งนะคะแต่ถึงแม้ว่าบทความนี้จะเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้นแต่ว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่เรื้อรังก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ข้อแนะนำในเรื่องของการรับประทานอาหารว่ามีประโยชน์และมีคุณประโยชน์อย่างไรนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกับสุขใจไปกับเพลงและอรัญญาชมชื่นติดตามรับฟังได้เป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้าพบกันได้ใหม่ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่วงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัว

0: เสด็จทันใดสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลั่งเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินวงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วพร้อมเร่งฉีดปูนซีเมนต์เหลวและสารเคมีอุดโพรงคุมเข้มป้องกันการทรุดเพิ่ม
5: นายสิริพงษ์อันทักษกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าหลังเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่ว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทุบตัวของชั้นดินหยุดนิ่งแล้วไม่พบการทุบตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดตรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทุบตัวมีการยกตัวขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นรวมทั้งมีทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยติดตั้งระบบเซ็นเซอร์รอบตัวอาคารเพื่อสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาพร้อมกันนี้ยังดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทุบตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเครนหักแยกเจริญเมืองและถนนสุดวงเวียนใหญ่กำชับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเครนหักและโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแยกเจริญเมืองเขตปทุมวันซึ่งเกิดจากกระแสลมแรงเมื่อวานนี้โดยชิ้นส่วนพาดอยู่บนตัวอาคารและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางนี้ได้สั่งการให้ทยอยตัดชิ้นส่วนและเคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นในระหว่างการรื้อถอนจากนั้นได้เดินทางไปเพื่อติดตามสถานการณ์ดินซุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวหรือการซุดตัวเพิ่มเติมและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงโดยมีการติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งผลการตรวจสอบยังคงปกติชนันชิดาสันทองไกรงาน
4: รัฐบาลมาเลเซียปรับปรุงมาตรการจูงใจเพื่อขยายการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงกรอบมาตรการจูงใจเพื่อเร่งการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศซึ่งรวมถึงมาตรการส่งเสริมการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จและสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างยิ่งขึ้นนายซิมซีซินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซียระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 30,000 แห่งทั่วประเทศภายในปี2573 และกำลังหารือกับเทนากานาซีออนอลรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าของมาเลเซียในการสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับเครื่องชาร์จเร็วกระแสตรงนอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนพร้อมเน้นย้ำว่ายานยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่รัฐบาลจำเป็นต้องปรับมาตรการรองรับและนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงเทพดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิทยาจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ14นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ท่านฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บปุ่มซองหรือไปรษณียบัตรสกรีนนะครับว่ารายการเสียงเทพดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่ผมมีเสียงที่แหบแห้งเนื่องจากเป็นที่รู้กันนะครับว่าพออากาศเย็นอากาศเปลี่ยนบางครั้งร่างกายก็ไม่สามารถที่จะรับไหวนะครับก็แสดงออกด้วยการเป็นไข้เป็นหวัดมีน้ำมูกหรือเจ็บคอนะครับอย่างไรก็ตามผมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับรักษาสุขภาพด้วยครับและบทเพลงที่ทุกท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าเขมรโพธิสัตว์บทเพลงนี้นะครับอัตราสองชั้นเป็นของเก่าในว่าโบราณอาจารย์อาจจะนำมาจากเมืองโพธิสัตว์ของเขมรหรือว่าแต่งขึ้นเป็นอนุสรณ์เมื่อเมืองโพธิสัตว์นี้ได้เข้ามาร่วมอยู่ในอาณาจักรไทยระยะหนึ่งแต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่นอนต่อมาในรัชสมัยต้นรัชกาลที่5คุณครูช้อยสุนทรวาทินได้นำมาแต่งขยายขึ้นเป็น3ชั้นและตัดลงเป็นชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถานี่นะครับก็เป็นมันสมองของโบราณอาจารย์ที่ได้พบได้ฟังดนตรีที่ใดก็สามารถนำสำเนียงของพื้นถิ่นนั้นๆนำมาปรับใช้ให้เป็นของดนตรีไทยนะครับแต่ก็ยังให้เกียรติในที่มาของบทเพลงนั้นๆว่าประพันธ์เรียนเสียงชาติใดไม่ว่าจะเป็นชาติลาวชาติเขมรชาติมอญพม่าหรือแม้แต่ฝรั่งนะครับเราก็เอ่ยชื่อสำเนียงของพื้นถิ่นนั้นไว้ในบทเพลงด้วยเป็นการให้เกียรตินะครับไม่ใช่เราจะไปลอกของเขามาทั้งหมดดังที่หลายๆประเทศกล่าวอ้างนะครับว่าบทเพลงของเรานำมาจากของเขาเพราะจริงๆก็มีแค่เป็นเพียงชื่อเท่านั้นสำหรับบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงเราเดินดงสองชั้นขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมและคุณกิติพลมั่นชาวนาบทเพลงและลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังก็คือบทเพลงที่มีชื่อว่าลาวเจริญศรีสองชั้นขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมและคุณกิติพลมั่นชาวนาอีกเช่นกันนะครับเชิญรับฟังด้วยนะครับ

บทเพลงที่ทุกท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าลาวชมดงสองชั้นขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมและคุณกิตติพลมั่นชาวนาก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าสารถีเถาขับร้องโดยคุณครูสุจิตดุริยปณีตศิลปินแห่งชาติที่ท่านได้ขับร้องไว้นะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ลียดนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI เพื่อยกระดับการศึกษาไทยสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีสอง

0: ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนวิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ยกระดับการศึกษาไทยควบคู่การคุมความเสี่ยงรอบด้านเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA เปิดเผยว่า EDDA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและระดับสากลได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.องค์การยูนิเซฟประเทศไทยและคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประชุมระดมสมอง AI Governance and Ethical Standards for Thai Education Focus Group เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ที่สอดคล้องกับบริบทของระบบการศึกษาไทยและสามารถนำไปใช้ได้จริงได้อย่างปลอดภัยเป็นธรรมโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนซึ่งปัจจุบัน AI กำลังก้าวขึ้นมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการศึกษาไทยอย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วยสำหรับข้อเสนอแนะและมุมมองสะท้อนความคิดเห็นจากภาคปฏิบัติในเวทีนี้จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการศึกษาไทยเพื่อเป็นเข็มทิศให้สถานศึกษาและผู้พัฒนาเทคโนโลยีนำไปปรับใช้จริงเพื่อวางรากฐานให้เด็กไทยเติบโตไปพร้อมกับ AI ได้อย่างรู้เท่าทันวิศวกรยืนยันสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงทรงตัวไม่พบรอยร้าวเพิ่มคาดประเมินโครงสร้างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนได้ภายใน1สัปดาห
5: ์นายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับไฟเซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทุกตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งแก้ไขสาเหตุของปัญหาและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับมือภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงการตลาดผ่านการถ่ายทอดสดผลักดันทุเรียนคุณภาพสู่ตลาดจีนพร้อมยกระดับมาตรฐานผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้ทุเรียนสุราษฎร์ธานีในตลาดต่างประเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสู่ตลาดต่างประเทศโดยร่วมหารือกับบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดผู้แทนหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการโดงรวบรวมทุเรียนเพื่อคัดสรรผลผลิตคุณภาพจากแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองรับการส่งออกไปยังประเทศจีนซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านการถ่ายทอดสดบนเครือข่ายร้านค้าชั้นนำในประเทศจีนจำนวน10ร้านค้าซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมีความต้องการทุเรียนคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระจายผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมการส่งออกทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนรวิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
6: 1คนลดน้อย

0: ในอดีตชาวตะวันตกส่วนใหญ่มักมองภาพลักษณ์ของคนไทยว่าเป็นเพียงดินแดนอันไกลโพ้นมีแต่วัดวาอารามและชายหาดตลอดจนขาดความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนและคุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองแต่มุมมองเหล่านั้นได้ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใช้เครื่องแต่งกายเป็นทูตวัฒนธรรมที่ทรงพลังเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503โดยทรงร่วมกับนายปีแอร์บาวแมนนักออกแบบชาวฝรั่งเศสยกระดับผ้าไหมและผ้ามัดหมี่ให้กลายเป็นงานโอดกูตูในระดับโลกการปรากฏพระองค์ในฉลองพระองค์ที่งดงามทำให้ชาวฝรั่งเศสได้ประจักษ์ถึงความศรีวิไลและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อชาติที่ห่างไกลกลายเป็นความชื่นชมและยอมรับอย่างกว้างขวางสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงนำความวิจิตรของหัตถศิลป์ไทยไปเผยแพร่บนเวทีโลกได้อย่างต่อเนื่องดังเช่นภาพความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลกรุงปารีสในปีพุทธศักราช2540จบจนถึงปัจจุบันพระราชปณิธานในการใช้ผ้าไทยเป็นทูตวัฒนธรรมยังได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำมรดกหัตถศิลป์มาประยุกต์สู่แฟชั่นร่วมสมัยในระดับสากลและยิ่งตอกย้ำความยิ่งใหญ่อีกครั้งผ่านทางนิทรรศการลาโมดอองมาเจสเตนักพิพิธภัณฑ์มูเซ่เดอร์ซาเดโกราติฟที่กรุงปารีสซึ่งจัดแสดงฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการสู่สายตาชาวโลกผ้าไทยและหัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่หากเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่คอยทำหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจถักทอความชื่นชมและสานสายใยแห่งไมตรีระหว่างไทยและฝรั่งเศสให้งดงามเสมอมา
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

นำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว 15:00 นถึง 16:00 นครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณแล้วก็ทุกช่องทางของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณหรือว่าขยายผลด้วยนะครับมีสื่อหลายๆสื่อของจังหวัดนครราชสีมาที่รับสัญญาณไปนะครับจากช่องทางของสวทนครราชสีมาก็ดีหรือจะลิงก์ตรงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับในช่องทางเว็บไซต์นะครับของวิทยุประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับผู้ฟังต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ารายการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับกับคนพิการทุกๆประเภทแม้จะชื่อเสียงจากคนตาบอดไทยแต่เราก็นำเสนอข่าวสารต่างๆนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนพิการทุกประเภทเลยทีเดียวครับผู้ฟังครับขอบคุณมากๆนะครับหลายๆสถานีหลายๆเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเครือข่ายคนพิการนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยากจะส่งเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดช่องทางออนไลน์ให้ได้มีการสื่อสารข้อมูลต่างๆเข้ามาในรายการแล้วเดี๋ยวช่องทางอย่างไรผมจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับ เรื่องของ LINE Open Chat หรือว่า LINE Official น่าจะติดต่อได้ง่ายที่สุดสำหรับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยของเราเดี๋ยวจะหารือกับทีมงานจะเปิดช่องทางเพื่อที่จะให้เครือข่ายคนพิการนั้นส่งข่าวมาให้เราได้ประชาสัมพันธ์กันในรายการนะครับแต่ช่วงแรกนี้คุณผู้ฟังครับผมมีเพจ Facebook ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ซึ่งได้ขออนุญาตอาจารย์เรียบร้อยแล้วในการที่จะนำเรื่องราวที่อาจารย์ได้เขียนไว้ในเพจ Facebook ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากมานำเสนอกับท่านผู้ฟังนะครับก่อนอื่นเราจะไปรู้จักกับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์กันอีกสักนิดนึงนะครับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นั้นเป็นคนตาบอดคนแรกๆครับที่ได้ไปเรียนต่อในต่างประเทศแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยโดยการสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจนเกษียณอายุราชการเลยทีเดียวครับแล้วก็ปัจจุบันท่านเป็นประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะครับดูแลคนพิการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีคุณูปการต่อคนพิการนะครับพูดถึงศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์เนี่ยคนพิการทุกประเภทรู้จักท่านดีครับแต่สิ่งที่ท่านเขียนออกมาจากใจก็คือเป็นการแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนหลังจากทราบข่าวนะครับอาจารย์ก็เขียนไว้ในเพจที่น่าสนใจมากซึ่งผมจะขออนุญาตอ่านทุกถ้อยคำทุกตัวอักษรที่อาจารย์ได้บรรจงเขียนลงไปในเพจ Facebook ในเรื่องนี้นะครับคำว่าข้าพเจ้าเป็นคำแทนตัวของอาจารย์เองนะครับที่อาจารย์ได้เล่าสู่กันฟังผ่านเพจ Facebook ของอาจารย์ครับถ้าใครอยากอ่านชัดๆอีกครั้งก็ไปเซิร์ชนะครับว่าวิริยะนามสิริพงพันธ์แล้วก็ท่านจะได้เห็นโพสต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอครับโดยการอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากทราบข่าวนะครับอาจารย์วิริยะเขียนบอกว่าเมื่อได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพเจ้าศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์และนางมณีนามสิริพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนพิการในความดูแลของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการต่างรู้สึกโศกเศร้า

0: และอาลัยอย่างสุดซึ้งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคนพิการทั่วประเทศอย่างหาที่สุดมิได้ในปี2561พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางสดาเริกศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างทอดพระเนตรพื้นที่และรับฟังการนำเสนอแผนงานพัฒนาศูนย์พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าถ้าที่นี่เสร็จแล้วและมีโอกาสพาก็อยากเห็นและอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำสั้นๆในวันนั้นได้สร้างกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่พวกเราทุกคนในโอกาสเดียวกันพระองค์ยังทรงมีพระดำรัสด้วยพระสุรเสียงที่แย้มพระสวนว่าพาอยากช่วยปั่นจักรยานมากเลยอาจารย์น่าจะบอกก่อนข้าพเจ้าจึงกราบทูลตอบว่าไม่กล้ากราบทูลเชิญและหากมีโอกาสในครั้งต่อไปจะขอกราบทูลเชิญพระองค์ครับและในปี2562พระองค์ก็มีพระเมตตาได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับสั่งไว้ปั่นไปไม่ทิ้งกันครั้งที่2เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอเชียงดาวและอำเภอนครชัยศรีพระองค์ทรงกดแตรเปิดงานและทรงปั่นจักรยานนำขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังโรงเรียนในเรือพร้อมทั้งพระราชทานการสนับสนุนแก่กิจกรรมของมูลนิธิอีกด้วยต่อมาในกิจกรรมวิ่งไปไม่ทิ้งกันณสวนหลวงร.9พระองค์ทรงร่วมวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรด้วยพระองค์เองเหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าจนถึงทุกวันนี้คือขณะที่พระองค์ทรงวิ่งนำอยู่ด้านหน้าเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นว่าข้าพเจ้าวิ่งตามไม่ทันพระองค์ก็ทรงชะลอฝีพระบาทและทรงวิ่งถอยหลังกลับมาพร้อมตรัสด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์มาวิ่งด้วยกันไหมคะพระดำรัสสั้นๆนั้นสะท้อนถึงพระเมตตาความเอาใจใส่และความใกล้ชิดที่พระองค์ทรงมีต่อผู้คนอย่างแท้จริงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนพิการที่ขาดรายได้จากการทำงานวันหนึ่งในช่วงเช้าข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเมื่อทราบว่าเป็นพระองค์ท่านที่ส่งโทรศัพท์มาด้วยพระองค์เองข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มและตื้นตันเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงสอบถามด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะคนพิการเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีไหมคะเมื่อทรงทราบว่าร้านยิ้มสู้คาเฟ่ต้องปิดกิจการชั่วคราวและคนพิการจำนวนมากขาดรายได้พระองค์จึงพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน1 ล้านบาทเพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายและเงินเดือนของคนพิการที่ทำงานอยู่ในร้านยิ้มสู้คาเฟ่พระกรุณาที่คุณในครั้งนั้นไม่เพียงช่วยให้หลายชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปได้แต่ยังเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราไม่มีวันลืมนอกจากนี้พระองค์ยังทรงติดตามความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และคนพิการทั้ง40อย่างต่อเนื่องโดยโปรดให้ราชเลขานุการสอบถามว่าพวกเราอยากได้สิ่งใดในถุงพระราชทานเพื่อจะได้จัดเตรียมให้ตรงตามความต้องการต่อมาได้มีการนำสิ่งของพระราชทานจำนวนมากมามอบให้ถึงมูลนิธิสร้างความปลื้มใจแก่มูลนิธิคนพิการและครอบครัวของคนพิการเป็นอย่างยิ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงประชวรพวกเราทุกคนต่างเฝ้าติดตามข่าวสารด้วยความห่วงใยและร่วมกันสวดมนต์ภาวนาอย่างต่อเนื่องขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วลึกๆในหัวใจของพวกเรายังเฝ้ารอคอยวันหนึ่งที่พระองค์จะทรงหายดีและเสด็จกลับมายังศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พวกเรายังคงจดจำพระดำรัสในวันที่วางศิลาฤกษ์ได้เป็นอย่างดีถ้าที่นี่เสร็จแล้วและมีโอกาสพาก็อยากเห็นและกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำเพียงไม่กี่คำในวันนั้นกลายเป็นความหวังและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะพวกเราตั้งใจเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งเมื่อศูนย์แห่งนี้สมบูรณ์พร้อมแล้วพระองค์จะได้เสด็จกลับมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าด้วยพระองค์เอง แม้วันนี้ความหวังนั้นจะไม่อาจเกิดขึ้นได้ดังที่พวกเราตั้งใจแต่พวกเราก็ยังคงตั้งใจว่าพระองค์จะยังคงทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่จากบนฟากฟ้าและจะยังคงส่งกำลังใจมายังพวกเราเช่นเดียวกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาโดยตลอดทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งมีอาชีพทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกครั้งที่มีรอยยิ้มและความหวังเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนพวกเราจะนึกถึงพระองค์เสมอเพราะพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์มิได้หยุดอยู่ในเพียงความทรงจำแต่ยังคงดำรงอยู่ในความรู้สึกของคนพิการนับหมื่นนับแสนคนที่ได้รับโอกาสจากสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาสนับสนุนพวกเราจะจดจำพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคนพิการทั่วประเทศด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์จะประทับอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นางมณีนามสิริพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนพิการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนี่เป็นโพสต์ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ที่ผมได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างครบทุกถ้อยคำที่อาจารย์บรรจงเขียนลงไปในเพจ Facebook ของอาจารย์นะครับเป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืมเลยจริงๆผมอ่านแล้วก็ซึ้งแล้วก็น้ำตาไหลไปด้วยนะครับก็พระอัจฉริยภาพนะครับพระกรุณาธิคุณพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมีมากมายเหลือขนาดนับเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสคนพิการเด็กนะครับเยาวชนผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆอีกมากมายครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติทรงร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวาสนอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระไทยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรับความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อขีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเคลื่อนหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

0: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นถึง 16:00 น
1: วันนี้คุยถึงเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลของคนพิการหรือว่าที่เราเรียกกันว่าท.74นะครับซึ่งคนพิการทุกคนที่ไม่ได้มีสิทธิประกันสังคมและสิทธิเบิกจ่ายตรงของข้าราชการก็จะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะครับแต่ว่ามีอีกสิทธิหนึ่งที่คนพิการจะสามารถใช้สิทธิย่อยได้ซึ่งได้นอกจากจะได้รับการรักษาพยาบาลแล้วก็ยังได้ฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็มีกายอุปกรณ์ที่จะได้รับฟรีด้วยจากโรงพยาบาลนั่นก็คือท.74ครับแต่ว่าคนที่อยู่สปสช.แล้วจะต้องไปแสดงตนว่าเป็นท.74ซึ่งในอนาคตเนี่ยทางสปสช.กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะลิงก์ข้อมูลกันหรือไม่อย่างไรอันนี้คงต้องติดตามนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็ยังคงไปสามารถที่จะแสดงความจำนงขอเพิ่มสิทธิ์ย่อยเป็นท.74ได้นะครับหรือว่าปรับไปเป็นท.74ได้สำหรับคนพิการส่วนคนพิการที่อยู่ในประกันสังคมและเบิกจ่ายตรงข้าราชการก็ท่านจะต้องเลือกได้1สิทธิ์เท่านั้นนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนมาใช้ท.74ก็เลือกเปลี่ยนสิทธิ์นะครับมาใช้โดยถ้าเป็นประกันสังคมก็ยังคงเป็นผู้ประกันตนเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีคำว่าผู้ประกันตนคนพิการนะครับก็คือเปลี่ยนมาใช้ท.74ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นเองนะครับแต่ว่าการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างลูกจ้างก็ยังคงเป็นเหมือนเช่นเดิมนะครับการเบิกจ่ายก็ทางประกันสังคมแล้วก็ทางสปสช.เองก็จะดำเนินการเองนะครับเมื่อเวลาเราไปใช้บริการหรือว่าไปขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลสำคัญก็คือท.74เนี่ยไม่ต้องมีใบส่งตัวนะฮะก็คือหมายความว่าเรามีโรงพยาบาลปฐมภูมิอยู่แล้วจะไปเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ก็ไม่ต้องใช้ใบสองตัวเพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวคนพิการแสดงก็สามารถเข้ารับบริการตามโรงพยาบาลต่างๆได้เลยนะครับคุณผู้ฟังอีกสักครู่มีแขกรับเชิญซึ่งเขาเป็นเรียกว่านักสื่อสารสิทธิ์ของสปสช.นะครับซึ่งเป็นคนพิการด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะมาพูดคุยกันนั่นคือคุณโต้งอัจฉวิทย์นั่นเองนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักในสื่อออนไลน์ที่เขาได้โพสต์ทุกวันนั่นคือการสื่อสารสิทธิ์ให้คนพิการทั่วไปได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำคัญด้วยไม่มีใครรู้เท่าตัวของเราเองว่าตอนนี้ร่างกายเราเป็นอย่างไรบางทีร่างกายเราก็ไม่ได้ฟ้องเราเองก็ไม่รู้ว่าอวัยวะภายในทำงานมากแค่ไหนเหมือนที่ผมคุยในรายการอยู่บ่อยๆการตรวจสุขภาพประจำปีปีละ2ครั้งหรือ1ครั้งต่อปีเนี่ยมันก็จะดีนะครับคนทุกกลุ่มดูแลตัวเองไปหาหมอก็ยากลำบากแล้วในปัจจุบันโรงพยาบาลในแต่ละโรงพยาบาลคนเยอะเขาก็เลยมีการจัดระเบียบระบบเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลนะครับพูดถึงคนพิการคนพิการที่มีผู้ดูแลนะครับหรือว่ามีคนในครอบครัวดูแลก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวที่ต้องดูแลและคนพิการเองก็ต้องการคนดูแลอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็ไม่น่าห่วงแต่คนพิการที่อาจจะไม่มีผู้ดูแลหรืออยู่คนเดียวทำหน้าที่ทำงานของตัวเองอยู่แล้วสุขภาพไม่ดีต้องไปหาหมอเนี่ยก็ต้องมีผู้ดูแลเพราะฉะนั้นสิทธิ์การรักษาพยาบาลของคนพิการก็ต้องรู้เหมือนกันนะว่าเราอยู่ในสิทธิ์ไหนสิทธิ์อะไรสิทธิ์สปสช.สิทธิ์ประกันสังคมหรือสิทธิ์เบิกตรงของข้าราชการอย่างเงี้ยพวกคนพิการก็มีสิทธิ์เหมือนกันแล้วแต่ว่าคุณจะทำงานอะไรสิทธิ์หนึ่งที่ผมจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของสิทธิรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อคือสปสช.รู้จักกันในนาม30บาทมีมานานมากแล้วนะครับคุณผู้ฟังเกินหน่อยสิทธิการรักษาพยาบาลมี3สิทธิ์ก็คือสิทธิสปสช.นะฮะ30บาทสิทธิประกันสังคมแล้วก็เบิกจ่ายตรงของข้าราชการนะครับผู้ถึงคนพิการเองกับท.74 คำนี้มีมานานแล้วเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันท.74ยังมีอยู่หรือไม่ใช้ได้หรือไม่ได้อย่างไรวันนี้ผมมีนักสื่อสารสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาคุยกันครับคุณอัธวิทย์สุขสวัสดิ์ซึ่งถือว่าเป็นคนตาบอดคนหนึ่งที่เป็นทั้งนักสื่อสารสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ด้วยมาคุยกันเรื่องนี้ให้ชัดเจนหลายคนอาจจะมีคำถามในใจว่าเราอยู่ท.74แล้วหรือยังท.74คืออะไรแล้วถ้าไม่อยู่ต้องทำยังไงนะครับคุณอัธวิทย์หรือคุณโต้งนะครับอยู่กับผมในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณโต้งครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอัธวิทย์สุขสวัสดิ์นะครับเป็นนักสื่อสารสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคนพิการนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ที่ได้มาคุยกันแล้วก็คิดว่าน่าจะไขข้อข้องใจให้หลายๆคนได้เข้าใจก่อนหน้านี้ใครไปเจอคลิปในเพจที่หลายคนเอามาแชร์กันใน Facebook ในสื่อออนไลน์ก็จะได้เห็นเขาคุยเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถ่องแท้วันนี้จะได้มาคุยกันนะครับก่อนอื่นต้องถามโต้งนิดนึงว่านักสื่อสารสิทธิ์คนพิการเนี่ยนะครับเราไปได้ตำแหน่งนี้มาได้ยังไงครับ
2: ครับก็สำหรับโต้งครับก็ได้ไปเข้าอบรมครับกับทางมูลนิธิแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าเป็นนักสื่อสารสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคนพิการนะครับก็เนื่องด้วยจากว่าเขามองเห็นถึงว่าคนพิการไม่ว่าจะทางการเห็นหรือว่าทางการได้ยินนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ถึงสิทธิ์หรือว่าการเข้าถึงสิทธิ์ของคนตาบอดเนี่ยเข้าถึงได้แบบยากลำบากอยู่นะครับคืออย่างบางทีเราเสิร์ชหาข้อมูลในเว็บไซต์บางทีก็เป็นข้อมูลเก่าบ้างหรือบางเว็บไซต์ที่คนตาบอดเราเข้าไม่ถึงหรือว่าอย่างที่เราเข้าในไลน์อย่างไลน์ออฟฟิเชียลอย่างเงี้ยครับของสปสช.อย่างบางเมนูมันก็เป็นปุ่มบางทีคนพิการเราก็เข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยทางสปสช.ก็เลยจัดอบรมตรงเนี้ยว่าเราเป็นคนตาบอดเราก็น่าจะสื่อสารกับแบบคนตาบอดคนพิการอย่างที่เป็นแบบว่าคนตาบอดด้วยกันเนี่ยได้อย่างเข้าใจว่าอ๋อมันมีสิทธิ์ตรงนี้บอกอยู่นะหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสปสช.เนี่ยเราจะได้สื่อสารได้อย่างแบบเข้าใจกับคนตาบอดในกันเลยนะครับเราก็เลยได้เข้าไปอบรมแล้วก็ได้มาเป็นนักสื่อสารสิทธิ์นะครับ
1: ครับวันนี้เรามาคุยกันในนามของคนพิการทุกประเภทซึ่งสิทธิ์สปสช.ไม่ใช้ได้เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งซึ่งทุกคนอาจจะพูดว่าส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็ว่าได้ที่ถือสิทธิ์นี้อยู่คนพิการทุกประเภทนะครับก็ถูกได้รับการดูแลถ้าเรารู้เราเข้าใจหลายคนถามตัวเองว่าเราอยู่ในสิทธิ์นี้หรือไม่ถ้าอยู่แล้วมันต้องทำยังไงหรือถ้ายังไม่อยู่ต้องทำยังไงเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าสิทธิ์มี3สิทธิ์ประกันสังคมสปสช.และข้าราชการสปสช.ธรรมดากับท.ทหาร74เนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่ามีความต่างกันยังไงครับ
2: ครับผมก็สำหรับสิทธิ์พื้นฐานสำหรับคนไทยที่มีเลขประจำตัว13หลักเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถมีสิทธิ์บัตรทองได้แล้วยังไม่มีสิทธิ์อื่นใดของทางรัฐบาลอย่างถ้ามีสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์เบิกตรงของข้าราชการใช่ไหมครับก็จะไม่สามารถมีสิทธิ์บัตรทองหรือว่าบัตรทอง30บาทตรงนี้ได้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์พื้นฐานแล้วก็สำหรับคนพิการที่มีบัตรจำตัวคนพิการหรือว่าคนสมัยก่อนใช่ไหมครับที่มีสมุดผู้พิการเนี้ยก็สามารถขึ้นสิทธิ์เพิ่มเติมเป็นสิทธิ์ท.74ได้ก็จะเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมที่มีความพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิพื้นฐานบัตรทองทั่วไปอะครับอย่างสิทธิบัตรทองทั่วไปเนี่ยเราเข้ารักษาใช่ไหมครับเราต้องมีโรงพยาบาลประจำหรือโรงพยาบาลปฐมภูมิใช่ไหมครับในการเข้ารักษาแล้วก็สามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลปฐมภูมิเท่านั้นหรือว่าถ้าจะไปโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะต้องมีใบส่งตัวแต่ว่าสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยสำหรับสิทธิบัตรทองข้อ14สำหรับผู้พิการนะครับตรงนี้เราสามารถใช้สิทธิรักษาโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมกับทางสปสช.ครับก็ตรงนี้เราสามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมกับหลักการสุขภาพแห่งชาติเลย2ก็คือสำหรับคนพิการเนี่ยครับเรามีความจำเป็นต้องใช้ไกด์อุปกรณ์ใช่ไหมครับตรงนี้สำหรับสิทธิ์บัตรทอง14ตรงนี้เราก็สามารถรับไกด์อุปกรณ์ไม่ว่าจะอย่างเป็นคนตาบอดเนี่ยอย่างไม้เท้าขาวแบบขับได้อย่างเงี้ยก็จะมีความจำเป็นในการเดินทางใช่ไหมครับเราก็สามารถขอรับไกด์อุปกรณ์ตรงนี้ได้หรือว่าสำหรับผู้มีสายตาเลือนลางอย่างแว่นขยายอะไรเงี้ยตรงนี้ก็สามารถรับได้หรือว่าผู้พิการประเภทอื่นเครื่องรับฟังหรือว่าไม้เท้าค้ำยันวีลแชร์ตรงเนี้ย อย่างธนาคารประเภทอื่นก็ยังสามารถรับใครประกันตรงนี้เพิ่มเติมได้จากสิทธิ์บัตรทองปกติเป็นสิทธิ์บัตรทองถุงสี่ตรงเนี้ยเราก็สามารถรับลงใครประกันตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยแล้วก็ยังมีได้รับการฝึกหนักฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วยอย่างในปัจจุบันก็ทางสปสช.ก็จะมีทำความร่วมมือกับอย่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหรือว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปใช่ไหมครับว่าในอนาคตเนี้ยทางสปสช.ก็จะให้ศูนย์บริการตรงนี้มีการฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้ใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้ไม้เท้าขาวของคนตาบอดเนี่ยครับได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เป็นอิสระในการดำรงชีวิตด้วยครับ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นผมสรุปตรงนี้ก่อนเลยบัตรทองหรือว่า30บาทหรือสปสช.อันนี้เหมือนกันเนาะเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานถ้าไม่ได้มีประกันสังคมหรือเบิกตรงกับข้าราชการทุกคนก็จะถือสิทธิ์นี้แต่ถ้าเป็นคนพิการทั้ง7ประเภทไม่ว่าพิการประเภทไหนก็ตามก็เพิ่มเป็นสิทธิ์ย่อยคนพิการนะครับหรือว่าท74ก็จะนอกจากการดูแลรักษาพยาบาลแล้วยังมีการฟื้นฟูอีกยังมีการอุปกรณ์อีกโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลไม่ต้องมีโรงพยาบาลปฐมภูมิเริ่มต้นคือถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นท74จะต้องมีโรงพยาบาลของตัวเองเป็นประจำถ้าจะไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ต้องขอใบส่งตัวแต่คนพิการก็สามารถที่จะแสดงบัตรประจำตัวประชาชนบัตรคนพิการเพื่อขอเข้ารับการรักษาได้เลยอันนี้ผมพูดและสรุปชัดเจนนะครับ
2: ครับชัดเจนครับ
1: เอ๊แต่ว่าวิธีการล่ะครับคนพิการคนหนึ่งจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีสิทธิ์ย่อยคนพิการแล้วหรือยังหรือตอนนี้ยังเป็นสปสช.ปกติอยู
2: ่ครับผมก็สำหรับคนตาบอดนะครับวิธีง่ายที่สุดที่ต้องแนะนำเลยก็คือโทรสายด่วน1330อันนี้โทรได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยก็มันจะมี1ระบบอัตโนมัติก็คือกด2แล้วกดหมายเลขบัตรประชาชนตรงนี้ก็สามารถเช็คได้แต่ว่าสำหรับคนตาบอดเราอ่ะบางคนก็อาจจะยังกดช้าหรือยังใช้โทรศัพท์ไม่คล่องอันนี้ในการกดหมายเลขอ่ะมันจะมีเวลาที่จำกัดอยู่คือถ้ากดไม่ทันระบบมันก็จะตัดต่อตรงเนี้ยเราก็สามารถกด0เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วเราก็แจ้งว่าเลขประจำตัวบัตรประชาชนอะไรชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่ทาง call center ของทางสปสช.ครับเขาก็จะเช็คให้ได้ว่าตอนเนี้ยเรามีสิทธิ์อะไรอยู่บ้างหรือว่าถ้าอย่างคนที่ใช้สมาร์ทโฟนได้คล่องหน่อยก็ตรงเนี้ยก็สามารถเช็คผ่านทาง LINE OA ของสปสช.ได้ครับไปที่ก็สามารถเพิ่มเพื่อน assign NSSO ครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าใน LINE Official ตรงเนี้ยก็อย่างที่ต้องเคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าในปุ่มที่เช็คสิทธิ์อะครับมันยังอ่านเป็นลิงก์อยู
1: ่
2: มันจะผ่านเป็น https://hrmcitizen อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นลิงก์ซึ่งยังไม่ได้อ่านเป็นปุ่มก็อันนี้ในอนาคตก็ทางสปสช.ก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขให้สกิลลีดเดอร์มันสามารถเข้าถึงได้หรือว่าอย่างแอปพลิเคชันนะครับก็แอปพลิเคชันของสปสช.หรือว่าอย่างเนี้ยปัจจุบันที่แบบคนใช้แอปพลิเคชันกันน่าจะทุกคนน่าจะแบบหลายๆคนก็น่าจะใช้แอปพลิเคชันอยู่แอปพลิเคชันเป่าตังครับก็ในเมนูกระเป๋าสุขภาพนะครับเมื่อเรายืนยันตัวตนแล้วเราก็สามารถเข้าไปในเมนูกระเป๋าสุขภาพในแอปเป๋าตังค์นะครับก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได
1: ้ต้องครับนิดนึงทุกวันนี้หรือที่ผ่านมาก็ตามยังมีคนพิการจำนวนหนึ่งที่เขามีสิทธิ์อย่างที่เราคุยกันก็คือประกันสังคมกับข้าราชการเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีสองสิทธิ์นี้อยู่เขาก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ได้แต่หากคนพิการเหล่านั้นเนี่ยอยากจะมาใช้สิทธิ์สปสช.แล้วเพิ่มสิทธิ์ย่อยเป็นท74ย่อมทำได้ไหมครับ
2: ทำได้ครับก็อย่างผู้มีประกันสังคมแล้วครับหรือว่าอะไรตรงนี้ครับก็คือเราสามารถทำการย้ายสิทธิ์ได้แต่ว่าอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ก็คือคนไทย1คนก็สามารถเลือกสำหรับคนพิการนะครับ
1: จ
2: ังเนี้ยจะสามารถเลือกได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นก็จะต่างกับคนทั่วไปครับที่ถ้ามีประกันสังคมแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์มาใช้บัตรทองได้จะต้องหมดสิทธิ์ประกันสังคมก่อนแต่ว่าสำหรับคนพิการเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใช้เลือกสิทธิ์ประกันสังคมหรือเราจะมาเลือกใช้สิทธิ์บัตรทองพอดีสี่คร
1: ับอันนี้คือยืนยันจากนักสื่อสารสิทธิ์เลยทีนี้ผมมีเคสคนพิการอยู่จำนวนหนึ่งที่เขามีใช้ประกันสังคมจะเล่าให้ฟังนะครับเขาก็ได้ยินข่าวจากนี่แหละนักสื่อสารสิทธิ์อย่างโต้งเนี่ยอย่างอีกหลายคนเนี่ยนะครับไปสื่อสารให้เขาทราบแล้วเขาก็ไปทำการเปลี่ยน สิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าคือสิทธิ์เขาเนี่ยเป็นสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา33ก็คือทำงานแบบมีนายจ้างก็ไปปรึกษากับทางสำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมเขาก็แจ้งว่าคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนสิทธิ์มาเป็นสปสช.แต่คือเราอ่ะก็ยังถือสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา33อยู่เนาะแต่ว่าสิทธิ์ย่อยคือสิทธิ์คนพิการทีนี้ทางประกันสังคมก็จัดการดำเนินการให้เรียบร้อยทีนี้การไปรักษาจะรักษาเดิมในโรงพยาบาลเดิมที่เราเคยใช้ก็ได้หรือจะไปใช้บริการในโรงพยาบาลอื่นๆก็ได้แต่หลังจากที่เรารักษาพยาบาลแล้วเนี่ยทางประกันสังคมกับสปสช.เขาจะคุยกันเองอันนี้สบายใจเลยนะครับว่าเราไม่ด่วนเดียวนะครับบางคนบอกอุ้ยอยากเปลี่ยนจังเลยแต่อยู่ประกันสังคมอยู่มันทำไม่ได้แต่สำหรับคนพิการสามารถทำได้นะครับถามความรู้สึกนิดนึงความรู้สึกยังไงบ้างครับหนึ่งที่เราได้มาเป็นนักศึกษาสิทธิ์สองเราเองเราใช้สิทธิ์อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้น อย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ช่วงแรกของรายการแล้วเราว่าการไปหาหมอการไปดูแลตัวเองของคนพิการมันก็ยังมีความลำบากอยู่ส่วนหนึ่งแต่ในเมื่อทางรัฐหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูแลเราขนาดนี้เรารู้สึกยังไงแล้วในนามของคนพิการเองที่ได้มาคุยในรายการในวันนี้อยากบอกสังคมอยากขอบคุณคนที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับ
2: ครับก็สำหรับโต้งเขาก็ความรู้สึกที่ได้มาเป็นนักสื่อสารสิทธิ์หลักการสุขภาพแห่งชาติคนพิการนะครับก็คือจริงๆอ่ะมันก็มาจากที่ตัวเราขอเนี่ยแหละว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าแบบเอ้ยสิทธิ์รักษาพยาบาลเรามีอะไรเราสามารถใช้อะไรได้บ้างหรือว่าเวลาเราไปรักษาก็น่าจะเคยประสบปัญหาเนาะถ้าไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเราต้องไปตั้งแต่เช้าเพื่อไปจองคิวก่อนจะได้พบหมอรอทีแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมง
1: แล้วเวลาเจอหมอก็5นาทีใช่มั้ย
2: 5นาทีใช่ครับผมแล้วแบบโหมันก็ค่อนข้างลำบากใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันมีแบบสิทธิ์อย่างอื่นไหมอย่างสิทธิ์บัตรทองใช่ไหมของรับการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราก็จริงๆนะครับว่ามันก็สามารถหาที่คลินิกชุมชนอุ่นใกล้บ้านได้หรือว่าเราสามารถรับยาที่ร้านขายยาคุณภาพได้หรือแม้กระทั่งแบบว่าคลินิกแพทย์แผนไทยที่เป็นเรื่องการนวดแพทย์แผนไทยหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างที่ของศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาตินะครับตรงนี้ก็รับสิทธิ์บัตรทองด้วยนะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถใช้บริการแบบแก้ปวดเมื่อยแก้อาการตรงนี้เราก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยต้องไม่เคยรู้มาก่อนเลยมาได้แบบอบรมเป็นนักศึกษาสิทธิ์เราก็อยากเนี่ยส่งต่อแบบว่าความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพตรงนี้ก็คือเราก็สามารถถ่ายทอดตรงนี้ว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์ตรงนี้นะเราสามารถใช้ได้หรือเราสามารถดูแลสุขภาพได้เพราะบางทีเนี่ยบางทีพอเรานึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเราต้องไปรอคิวนานๆเราต้องเดินทางไกลบางทีเราก็ไม่อยากไปหาเอ้ยเดี๋ยวเราก็คงหายเองมั้งเป็นหวัดนิดนึง 2-3 วันพักผ่อนเดี๋ยวคงหายแต่จริงพอเรามีสิทธิ์เนี้ยเฮ้ยร้านขายยาใกล้บ้านเราเดินไปไม่เท่าไหร่เลยเนี้ยเราก็สามารถเหมือนรับยามากินได้ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะบอกว่าทำให้เราสุขภาพดีขึ้นหายไข้ได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แบบเราได้แบบเขาเรียกว่าเหมือนก็อาจได้ส่งต่อได้เหมือนเป็นผู้ให้ด้วยคือเราอาจจะรับข้อมูลมาอย่างเดียวพอเราเป็นนักสื่อสารเนี้ยเราก็ได้ถ่ายทอดความรู้เหมือนว่าช่วยสำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือว่าคนต้องการข้อมูลตรงนี้หรือว่าทำให้แบบว่าสังคมเราที่แบบการเข้าถึงข้อมูลอย่างคนตาบอดหรือคนพิการบางทีก็เข้าถึงยากพอเราได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วเราก็เป็นนักสื่อสารถ่ายทอดได้คืออย่างก่อนหน้านี้ต้องอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกไงนะคนพูดไม่ค่อยเก่งหรือว่าอะไรเงี้ยพอเราได้แบบฝึกพูดฝึกไรมันก็แบบว่าได้ถ่ายทอดให้บอกคนอื่นได้เข้าใจแล้วก็อย่างตรงนี้เราก็ต้องแบบประเทศไทยก็ต้องขอบคุณนะเป็นประเทศหนึ่งที่เขาบอกว่าเรื่องการดูแลรักษาหลักสาพยาบาลเนี่ยก็ติดอันดับต้นๆของโลกเลยว่าเรามีสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์อะไรเนี่ยเราครอบคลุมถึงเพราะว่าถ้าเราเคยเห็นข้อมูลใช่ไหมครับว่าต่างประเทศเนี่ยการรักษาพยาบาลเข้าทีนึงค่าใช้จ่ายก็สูงมากเลยก็ตรงนี้เขาก็พยายามแบบปรับเปลี่ยนให้คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยมีข้อจำกัดตรงไหนตรงเนี้ยเขาก็พยายามที่บอกว่าจะให้เข้าถึงการรักษาเรื่องสุขภาพได้เพราะว่าตรงเนี้ยการที่มีสุขภาพดีมันก็เป็นความสุขแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทำให้การดำเนินชีวิตของเราอะครับ ป็นการเมืองชีพที่แบบดีมีความสุขอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐองค์กรเครือข่ายต่างๆที่มาทำความร่วมมือแล้วก็เนี่ยเราก็จะมีการส่งต่อถ่ายทอดความรู้ดีกับให้เพื่อนๆที่ไม่ว่าเป็นคนตาบอดตาดีเราก็อยากให้มีสุขภาพดีต่อไปครับ
1: ก่อนจะจบเมื่อกี้จับใจความอยู่หลายตอนที่โตพูดว่าเอ๊ะไม่ว่าจะ LINE Official นะครับแอปพลิเคชันหรือว่าในเว็บไซต์เนี่ย อย่างคนพิการหลายประเภทส่วนใหญ่จะเข้าถึงได้แต่เอาเป็นว่าคนตาบอดเข้าถึงค่อนข้างที่จะยากในฐานะเป็นนักสื่อสารสิทธิ์เนี่ยเราจะสามารถไปสื่อสารกับทางหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ได้ไหมว่าเอ๊ะเราสามารถพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้เนี่ยอันเนี้ยเราทำได้แต่ว่าบางทีทางผู้พัฒนาอาจจะยังไม่รู้อันนี้เราสามารถที่จะไปสื่อสารได้ไหมครับ
2: ครับก็ตอนนี้มีสื่อสารไปล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เขาประชุมกับทางสปสช.ครับก็ตรงนี้มีบรรจุอยู่ในแผนและว่าการสร้างสื่อดิจิตอลแอปพลิเคชันจะต้องทำให้สกิลลีดเดอร์สามารถเข้าถึงและอ่านได้
1: ครับดีครับดีอัน
2: นี้มีบรรจุอยู่ในแผนของทางสปสช.
1: วันนี้เราได้เข้าใจสิทธิ์แล้วนะครับใครที่อยากจะทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลสปสช.แล้วก็มีสิทธิ์ย่อยคนพิการหรือไม่ง่ายๆ1330กดไปถามโอเปอเรเตอร์นะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ได้หรือว่าจะเช็คใน LINE Official ก็ได้ในกระเป๋าสุขภาพในเป๋าตังถ้ายืนยันตัวตนแล้วก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันหวังว่าสุขภาพคุณผู้ฟังคงจะดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโต้งมากนะครับที่ได้มาพูดคุยกันในรายการนะครับ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณโต้งอัธวิทย์สุขสวัสดิ์นะครับได้พูดคุยผ่านรายการของเราไปครับคุณโต้งอัธวิทย์เนี่ยเป็นนักสื่อสารสิทธิ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับซึ่งกิจกรรมที่เป็นการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักสื่อสารสิทธิ์เพื่อไปสื่อสารต่อให้คนพิการเนี่ยเขาใช้การอบรมสู่คนพิการโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือว่าคนพิการทางการเห็น2กลุ่มความพิการนี้เรียกว่าน่าจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ยากนะครับบางทีการสื่อสารสู่สาธารณะทั่วไปเนี่ยบางอย่างก็อาจจะยังเข้าถึงได้ยากเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมมอบเข็มวิทยฐานะแล้วก็มอบรางวัลคลิปที่จะเผยแพร่นะครับของสปสช.เนี่ยให้กับคนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยินนะครับก็คือคนตาบอดและคนหูหนวกนั่นเองที่โถงกลางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับได้จัดกิจกรรมนี้กันขึ้นมาแล้วก็ได้เปิดให้มีการอบรมนะครับนักสื่อสารสิทธิ์ทั้งหมด26ท่านซึ่งเป็นคนพิการทางการได้ยิน13ท่านและคนพิการทางการเห็นอีก13ท่านนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าเลขาธิการสปสช.เนี่ยท่านนายแพทย์เจเด็ดที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยท่านเป็นกันเองมากนะครับแล้วก็มามอบเข็มวิทยาฐานะมามอบรางวัลด้วยตัวท่านเองแล้วกล่าวเปิดด้วยช่วงหนึ่งที่ท่านพูดถึงท่านบอกว่าต้องยอมรับนะว่าคนพิการทางการเห็นและการได้ยินหรือคนหูหนวกและคนตาบอดเนี่ยเขาบางเรื่องอาจจะได้รับความรู้ความเข้าใจเนี่ยได้ยากเพราะว่าการประชาสัมพันธ์หรือการทำข้อมูลอินโฟต่างๆเนี่ยเขาเข้าถึงได้ยากนะครับก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคงไม่มีใครเข้าใจคนพิการด้วยกันอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับท่านก็มาพูดคุยแล้วก็คุยกับผมด้วยกับโม้ใหญ่เลยว่าผมมีรายการในช่วงนี้ท่านบอกเดี๋ยวว่างๆจะมาออกอากาศบ้างในช่วงของเสียงและคนตาบอดไทยนี่แหละครับจะได้นำสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมามอบให้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันขสกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: โฆษกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามไม่ลุกลามเป็นการกระทบกระทั่งตามที่มีการเสนอข่าว
7: พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำราอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมเน้นว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องควบคู่กันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านยาเสพติดมีการดำเนินการต่อผู้เสพแล้วกว่า 2,000 คนส่วนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วขณะนี้ยังเหลือหมู่บ้านและชุมชนทั่วไปอีกประมาณ85แห่งที่ต้องเร่งส่งข้อมูลให้จังหวัดพิจารณารับรองให้ครบถ้วนพร้อมกำชับทุกพื้นที่อย่าผ่อนความเข้มข้นในการดำเนินงานหากยังพบรายชื่อผู้เสพหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันหากเลิกพฤติกรรมหรือย้ายออกนอกพื้นที่ให้ฝ่ายปกครองตำรวจและผู้นำท้องที่ ร่วมรับรองข้อมูลส่วนผู้เสพให้เร่งนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนสำนักงานประมงจังหวัดตรังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศ
8: นายวิสิทธิ์ผันดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของกรมประมงที่มุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างอาหารเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนโดยสนับสนุนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาแหล่งน้ำและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชาวประมงท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดรายจ่ายค่าอาหารและทรัพยากรประมงมีความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาวยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ผมตะวันชิวจิตครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมกับทนายความลูกหล่อของเรานี่ฮะคุณรวีศรีพรครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
1: นานๆผมจะมีแขกมาเป็นคู่ในการจัดรายการสักทีหนึ่งนะฮะ
2: ครับ
1: ครับแบบเจอกันแบบนี้มันคุยกันสนุกกว่า
2: สนุกกว่าเยอะครับแล้วก็ได้อรรถรสกว่าเยอะ
1: ใช่ใช่นะมีอะไรที่มันเหตุเฉพาะหน้าถามกันตรงๆถามกันหน้าไมค์ตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ผมย้ำให้ก่อนนะฮะ022769717แล้วก็022769721นะครับท่านสามารถที่จะฟังแล้วก็ชมรายการได้หลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz ครับ AM 891 kHz นะครับถ้าจะชมภาพไปด้วยฟังเสียงไปด้วยนะฮะ Facebook Live ตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะฮะสามารถที่จะรับชมได้ทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนอกจาก Facebook เรามี YouTube ด้วยครับนะฮะคุณตั้มนะครับเรายังมี YouTube ด้วยสามารถที่จะรับชมทาง YouTube ได้ด้วยเช่นกันนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาได้นะครับรวมถึงถ้าใครจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษานะครับ022769717แล้วก็022769721แล้วยังมีสายด่วนด้วยนะครับ0817159513ครับนะนี่ก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่กริ้งกร้างพูดคุยกันมาได้เลยนะครับอีกช่องทางนึงนะครับอันนี้อาจจะอยู่ต่างจังหวัดไกลๆหน่อยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ยังเขียนจดหมายยังเขียนไปรษณียบัตรมาม ีนะ
2: ม
1: ีเยอะมีเยอะด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะส่งถึงผู้อนุมาเลยผู้อนุมาเกษตรผู้ช่วยหน่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะจากหน้าซองได้มาถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นี่ก็คือช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเราทั้งหมดแล้วก็รวมถึงช่องทางการรับชมรับฟังทั้งหมดเลยนะฮะจริงๆรู้สึกว่า AM เนี่ยยังมีอีกหลายคลื่นนะแต่ทั้งก็มีการเชื่อมสัญญาณเราไปทั่วประเทศเหมือนกัน
2: ครับ
1: อืมนะฮะวันนี้คุณตั้มเดินทางมาไปฮะสภาพ
2: ก็เจอฝนนิดนึงอะครับปล่อยมานิดนึง
1: จริงๆมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วเนาะ
2: ครับ
1: ตั้งแต่ช่วงบ่ายมาปล่อยมาบ้านผมอยู่แถวดอนเมืองก็
2: ตก
1: จริงๆคลื่นมาแต่เช้าแต่มาตกในช่วงกลางวันถึงบ่ายถึงต้นปลายนะอันนี้ก็ใครที่จะออกไปไหนมาไหนดูแลสุขภาพดูแลเรื่องถนนหนทางด้วยนะครับบางทีตับตกหนักขึ้นมานี่เจอก็เรียกน้ำท่วมขัง
2: ท่วมขัง
1: เจอนองอยู
2: ่น้ำรอระบาย
1: รอระบายอยู
2: ่
1: รอระบายไม่พอบางทีไปรอระบายอยู่แถวจุดที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
2: โอ้โห
1: อันนี้ระทึกนะ
2: ระทึกครับ
1: อันนี้ระทึก
2: ระทึกครับ
1: เออนะเราได้ยินได้ฟังข่าวคราวแถววงเวียนใหญ่
2: วงเวียนใหญ่ใช่ครับ
1: นะฮะวงเวียนใหญ่ตอนนี้พี่น้องประชาชนเขาก็ติดตามฟังการรายงานของทางกทม.เองกับทางสมาคมวิศวกร
2: ครับ
1: อย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังไม่ปลอดภัย
2: ครับก็เท่าที่ฟังดูก็ยังมีการขยับอยู
1: ่
2: ใช่ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับ
1: ดินอาจจะไม่ซุดแล้วนะครับแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเขายังต้องไปตรวจสอบว่าชั้นใต้ดินหรือว่าอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินที่กำลังก่อสร้างอยู่รถไฟฟ้าสายสีม่วงอ่อนนะครับเขามีการซุดตัวหรือมีการเรียกว่าน้ำรั่วลงมาหลายจุดหรือเปล่า
2: ครับ
1: มันจะเกิดเหตุเหมือนตอนที่สามเสน
2: สามเสนใช่
1: เป็นหลุม
2: ลึกเลย
1: ครับตรงนั้นอ่ะดีนะฮะตรงที่เกิดเหตุล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสถานีรถไฟฟ้า
2: ครับ
1: มันเป็นแค่อุโมงค
2: ์ขนาดอุโมงค์นี่ยัง คือพอไปสร้างใต้ดินนะครับมันก็กลายเป็นว่าด้านผิวดินมันก็มีบ้านเรือนมีนู่นนี่นั่นพอแล้วเกิดขยับปั๊บเนี่ยมันก็มีผลกระทบหมด
1: ใครที่มีที่ดินแถวนั้นก็ใจทุ่มทุ่มต่อมต่อมเหมือนกันเนาะนะ
2: ฮะใช
1: ่เออเป็นผมเนี่ยเอ๊ะคิดแล้วจะขายดีหรือเปล่านะ
2: ก็รอให้เสร็จก่อน
1: รอให้เสร็จก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าใครที่มีที่ดินอยู่ในเส้นของรถไฟฟ้าใต้ดินหรือขนส่งสาธารณะเนี่ยมันน ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะ
2: ใช่ครับแต่ตรงวงเวียนใหญ่แถวแรกแถวนั้นก็จุดพีคอยู่แล้วคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ดังนั้นนี่แหละฮะเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะมาพูดคุยกันเป็นประเด็นในวันนี้เลยนะเรื่องของสัญญาขายฝากที่ดิน
2: ครับ
1: แค่ฟังอย่างนี้สัญญาขายฝากที่ดินเนี่ยมันคืออะไรครับ
2: ครับคือสัญญาขายฝากเนี่ยชื่อมันบอกตรงตัวเลยนะครับว่าเป็นสัญญาขายนะครับขายที่ดินนี่แหละเพียงแต่ว่าคำว่าฝากเนี่ยก็คือเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือหมายความว่าทำสัญญาซื้อขายการจ่ายเงินกันแต่มีเงื่อนไขว่าสามารถมาไถ่ถอนคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
1: อ้าวแล้วมันจะต่างจากการจำนองที่ดิน
2: การจำนองที่ดินเนี่ยก็คือการไปเป็นเหมือนกับว่าจำนองเนี่ยคือเป็นหลักประกันนะครับของวงเงินกู้นั้นๆ
1: ครับ
2: นะครับในการที่แปลว่าอะไรแปลว่ากรรมสิทธิ์มันจะไม่ถูกโอนไปเมื่อพ้นระยะเวลาแปลว่าจำนองเนี่ยจำนองผู้รับจำนองต้องฟ้องศาลเพื่อให้นำทรัพย์นั้นขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชำระนะครับในกรณีที่มันไม่ยอดหนี้มันไม่ท่วมถ้ายอดหนี้มันท่วมก็ต้องฟ้องอยู่ดีเพื่อให้โอนทรัพย์ตัวนั้นมาให้กับผู้รับจำนองแต่ขายฝากเนี่ย
1: ครับ
2: ขายฝากหมายความว่าถ้าพ้นระยะเวลาไปแล้วและไม่มีการมาไถ่ถอนแปลว่ากรรมสิทธิ์โอนทันทีเลย
1: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
2: ค
1: ือหมายถึงความแตกต่างก็คือท้ายสุดของการได้ถือครองที่ดินนั้น
2: ใช่ครับ
1: ใช่ครับมาด้วยวิธีการที่ถ้าเป็นขายฝากถ้าหมดระยะเวลาตามสัญญาแล้วคุณไม่เอาเงินมาใช้ไถ่คืน
2: ครับ
1: เจ้าของก็คือผู้รับขายฝากนั่นเลย
2: รับทันทีเลย
1: โอน
2: กรรมสิทธิ์โอนทันที
1: อัตโนมัติเลย
2: โอนอัตโนมัติเลย
1: ไม่ต้องไปทำสัญญาหรือไม่ต้องไป
2: ไม่ต้องฟ้อง
1: ศาล
2: ใช่ครับใช่ครับแค่ถือแค่เดินไปถึงแล้วจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อได้เลย
1: แต่ถ้าเป็นจำนองจะต้องไปทำเรื่องฟ้องศาล
2: ต้องฟ้องศาลเพื่อให้ขายทอดตลาด
1: ขายทอดตลาดก่อน
2: ใช่ครับต่างกัน
1: ดังนั้นเดี๋ยวก่อนนะถ้าดังนั้นการจำนองเพื่อที่จะได้มาหลังจากที่เขาอาจจะผู้เสียผิดสัญญาไป
2: ครับ
1: การได้มาของผู้รับจำนองก็คืออาจจะได้เป็นที่อาจจะต้องเป็นเงินสดอย่างนี้ไหม
2: จะต้องเป็นเงินสดคือมันแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งเนี่ยถ้ายอดหนี้มันท่วมท่วมหมายความว่ามันพ้นท่วมไปเลยนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าเขาสามารถฟ้องศาลและขอให้โอนที่ดินแปลงนั้นมาสู่ผู้รับจำนองได้แต่ถ้ายอดหนี้ไม่ท่วมก็แปลว่าไงแปลว่าต้องขายทอดตลาดเท่านั้นอยู่ดีๆจะไปจดทะเบียนโอนมาเลยเนี่ย
1: ขอฉันได้เป็นกรรมสิทธิ์พื้นที่ดินนี้ได้ไม่ไม่ได้เลยนะ
2: ทำไม่ได้ต้องฟ้องต้องฟ้องเท่านั้นให้ศาลมีคำพิพากษาว่าโอเคให้ขายทอดตลาดนะหรือว่าให้โอนที่ดินแปลงนั้นสู่ผู้รับจำนอง
1: ครับผู้ที่จะทำสัญญาขายฝากที่ดินสัญญาจำนองที่ดินอันนี้เข้าใจความแตกต่างตรงนี้แล้วนะครับอีกส่วนนึงผู้ที่จะทำสัญญาขายฝากที่ดินได้ต้องเป็นใครกับใครบ้าง
2: ผู้ที่ทำขายฝากใช่ไหมครับเป็นใครกับเป็นใครกับใครก็ได
1: ้
2: ครับเป็นอาจจะเป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็สามารถรับขายฝากได้ทั้งหมดเลยอย่างเช่นผมอยากจะขายที่ดินแปลงนึง
1: ครับ
2: ผมอยากใช้เงินชั่วโมงนี้แหละผมก็เลยเอามาขายฝากกับทางคุณตะวัน
1: ครับ
2: ไปจดทะเบียนกันเรียบร้อยต้องจดทะเบียนนะจดทะเบียนเรียบร้อยกำหนดระยะเวลา2ปีภายใน2ปีเนี่ยผมก็มีหน้าที่แค่ต้องไถ่ถอนตามกำหนดระยะเวลาหรือชำระดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลาแค่นั้นเอง

0: ระอะไรอย่างเงี้ยมันต้องระบุในนั้น
1: ไม่จะไม่มีการระบุในนั้นเลยนะครับเว้นแต่ว่าเป็นคำมั่นอะไรทั้งหากแต่ว่าโดยหลักเนี่ยจะไม่มีการระบุในส่วนตรงนั้นจะระบุแค่ว่าระยะเวลาเท่าไหร่ยอดเงินเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร
2: ่
1: ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลานี้ไม่มาถ่ายถอนคืนกรรมสิทธิ์โอนทันที
0: เหมือนเป็นกฎเหล็กเลยนะ
1: มันเขาถึงเรียกว่าสัญญาขายฝากสัญญาขายครับก็คือขายไปแล้ว
0: บิดพิ้วไม่ได้เลย
1: ใช่ครับเพราะจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ด
0: ินคำว่าจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินก็คือการทำสัญญาใช่ไหมหรือ
1: คือการทำสัญญาโดยที่จดทะเบียนลงสารระบบก็คือแปลว่าพลิกด้านหลังโฉนดขึ้นมาเนี่ยมันจะคุณกวันจะเห็นเป็นตารางใช่ไหม
0: ตาราง
1: จะเขียนเลยว่าขายฝากกับมือกำหนดระยะเวลาเท่าไหร
0: ่สลักหลังไว
1: ้สลักหลังเลยใช่ครับ
0: นะครับดังนั้นอ่ะนะครับเห็นแล้วว่าวิธีการทำอย่างไรต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
1: ใช่
0: ครับแล้วก็คู่กรณีจะเป็นใครก็ได้แล้วแต่ความสมยอมของกันว่าคุณอยากจะขายฝากกันแล้วกันนะครับแล้วคนที่จะขายฝากที่ดินเนี่ยจำเป็นไหมครับว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรติดเครดิตบูโรได้หรือเปล่าหรือใครก็ได้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเป็นจดทะเบียน
1: ครับใครก็ได้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเพียงแต่ว่าการขายฝากเนี่ยเอาอย่างนี้ผมแยกเป็น2ประเด็นบูโรเนี่ยบูโรเราใช้กับสถาบันการเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลต่อบุคคลเนี่ยบูโรจะไม่เกี่ยวละครับเพราะฉะนั้นใครก็ได้ที่เป็นผู้รับขายฝากและผู้ขายฝาก มีเจตนาตรงกันยอดเงินตรงกัน
0: ครับ
1: นะครับไปจูงมือไปจดทะเบียนได้เลยเว้นเรื่องเดียวคือบุคคลล้มละลายแค่นั้นเองนะครับเพราะเขาไม่มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายในระยะเวลาที่ศาลยังมีคำสั่งให้ล้มละลายแค่นั้นเองครับ
0: ครับครับครับแล้วประเภทที่ดินที่ขายฝากนะครับได้ทั้งหมดเลยไหมโฉนดเพื่อที่อยู่อาศัยโฉนดเพื่อการเกษตรหรืออะไรยังไงมันได้ทุกประเภทที่ดิน
1: จริงๆแล้วได้ทั้งหมดเลยนะครับมันจะแบ่งกฎหมายเป็น2ตัวก็คือ1แพ่งและพาณิชย์ก็คือขายฝากทั่วไปอาคารพาณิชย์ทั่วไปอะไรต่างๆนานานะครับ
0: ค่ะ
1: ที่ใช้ในเชิงธุรกิจอาจจะไม่ได้อยู่อาศัยหรืออะไรก็ตามแต่อันนั้นก็จะไปอยู่ในแพ่งและพาณิชย
0: ์
1: นะครับแต่ว่ามันก็จะมีพรบเพิ่มเติมขึ้นมาอีกตัวนึงก็คือตัวพรบเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับ
0: ครับ
1: ตัวเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยปี62
0: ครับ
1: คือตัวนี้จริงๆกฎหมายออกมาเนี่ยเพื่อป้องกันในส่วนของทางผู้ขายฝากก็คืออาจจะกำหนดว่าอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายฉบับนี
0: ้ครับ
1: นะครับเป็นโมฆะทั้งหมดนะครับระยะเวลาอาจจะมีตั้งแต่1ถึง10ปีนะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้เพียงแต่ว่าตัวนี้ออกมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อคุ้มครองทางผู้ขายฝากแค่นั้นเองครับ
0: คำว่าคุ้มครองผู้ขายฝากคือคุ้มครองด้วยอะไรบ้าง
1: คุ้มครองอย่างเช่นในการทำสัญญาที่มันไม่เป็นธรรมขึ้นมา อย่างเช่นจดทะเบียนเกินหรือว่าดอกเบี้ยเกินอะไรพวกนี้นะครับ มันจะกลายเป็นโมฆะทันที
0: ข้อกฎหมายนี่เขาเรียกว่าให้คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ขายฝาก
1: คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ขาย
0: ผู้ขายใช่ครับ
1: ผู้ขายใช่แต่ว่าตามพรบตัวนี้มันจะมีเงื่อนไขก็คือจะต้องเป็นเพื่อเกษตรกรรมหรือเพื่อที่อยู่อาศัย
0: เท่านั้น
1: เพื่อที่อยู่อาศัยขยายความนิดนึง อย่างเช่นเป็นอาคารพาณิชย์ข้างล่างผมเอาไปจดทะเบียนบริษัทผมประกอบกิจการ1 2 3 4เลย
0: ครับ
1: ชั้นบนผมอยู่อาศัยถือว่าเป็นที่อยู่อาศัย
0: ขอให้ที่ดินนั้นมี
1: เราเข้าไปพ
0: ัก
1: อาศ
0: ัยด้วย
1: ใช่ครับอันนี้เขาเลยออกมาเพื่อคุ้มครองในส่วนตรงนี
0: ้
1: นะครับส่วนถ้าไม่ได้แบบไม่ได้พักอาศัยเป็นอาคารพาณิชย์ทั่วไปเลย
0: อาจจะไปสร้างเป็นร้านค้าเพื่อที่จะเป็นเหมือนสะดวกซักสะดวกรีดอะไรอย่างเงี้ย
1: บนที่ดินแปลงนั้น
0: แปลงนั้น
1: อันนั้นขายฝากก็จะไม่เข้าตามพรบนี้ก็ไปเข้าแพ่งราคาดีปกติไ
0: ปมันมีเขาเรียกว่าข้อละเอียดยิบย่อยไปที่ทำให้เรารู้สึกว่าการขายฝากที่ดินเนี่ยเราเข้าใจว่ามันได้ทุกประเภทเลยบางทีบางคนมีที่ดินที่เป็นมีร้านค้าของเราอยู่บนที่ดินนั้นอยู่แล้วเพื่อจะไปขายฝาก
1: ทำได้
0: ก็ทำได้
1: ทำได้ครับเพราะว่าคืออย่างนี้ขายฝากเนี่ยขอให้มันเป็นที่ดินแล้วมันไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินได
0: ้
1: อันนี้สามารถขายฝากได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นที่ดินเป็นนสสีก็คือโฉนดนะครับหรือทุกอย่างนะครับขายฝากได้หมดที่จดทะเบียนได
0: ้นะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเรามาดูสาระสำคัญในตัวสัญญาขายฝากที่ดินกันสักนิดหนึ่งแล้วกัน

0: ว่าการทำสัญญาขายฝากที่ดินเนี่ยจำเป็นไหมจะต้องไปที่ที่ดินหรือเราสามารถทำเองได้และรายละเอียดในสัญญามันควรจะมีอะไรบ้าง
1: โอเคครับสัญญาขายฝากเนี่ยนะครับคือเอาง่ายๆเลยทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นขายฝากจำนองอะไรก็ตามแต่เราจะมาทำแต่ภายนอกไม่ได้อย่างเช่นผมกับคุณตะวันนี
0: ่ร่างกันเอง
1: ร่างกันเองเรามาขายฝากให้กันนะตกเป็นโมฆะเลย
0: เอ้า
1: เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดิน
0: นี่คือข้อเขาเรียกอะไรกฎเกณฑ์หลักเลย
1: ที่ต้องไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดิน
0: ใช่ครับ
1: โดยคือกฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้เลยว่าอะไรก็ตามที่ทำกับที่ดินนะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าเขามีเจ้าพนักงานที่ดินอยู่แล้วแต่คุณไม่ไปจดเนี่ย
0: อ
1: ันเนี้ยตกเป็นโมฆะเลยนะครับมันก็เลยมีสัญญาจัดซื้อจัดขายเห็นนะครับที่เซ็นกันข้างนอก
0: จัดซื้อจัดขาย
1: จัดซื้อจัดขายแปลว่าอะไรแปลว่ายังไม่ได้ซื้อขายกันจริงถูกไหมครับสัญญาจัดขายฝากแต่จริงๆสัญญาจัดขายฝากเนี่ยผมไม่เคยเห็นแต่เคยเห็นแค่จัดซื้อจัดขาย
0: จัดซื้อจัดขายเคยได้ยินเคยได้เห็นเหมือนกัน
1: จัดซื้อจัดขายทำไมมันถึงไม่เป็นโมฆะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะกำหนดไว้ว่าต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานที่ดินนะภายในระยะเวลา6เดือนมันถึงไม่เป็นโมฆะแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าทำสัญญาจัดซื้อจัดขายแล้วไม่มีข้อกำหนดว่าจะไปจดเมื่อไหร่อันนี้โมฆะเลย
0: มีกำหนดระยะเวลาโอ้รายละเอียดมันยิบย่อยมาก
1: ใช่ครับคือหลักการง่ายๆเลยจำง่ายๆเลยต้องไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดิน
0: แล้วก็ต้องไปพร้อมกันเนี่ยนะ
1: ก็จะมอบอำนาจหรืออะไรก็ได้แต่ต้องทำให้มันถูกต้องครับมอบอำนาจก็มอบให้ถูกแล้วก็ไปจดแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: ทุกอย่างมันก็จะเป็นบังคับได
0: ้
1: ตามกฎหมายทุกประการ
0: สัญญาขายฝากที่ดินมีอะไรอีกที่เป็นสาระสำคัญที่ทางคุณตั้มอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านอีกเพิ่มเติมไหมฮะ
1: จริงจริงจริงเนี่ยสัญญาขายฝากอะไรพวกนี้คือเอาง่ายๆครับดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาไปจดทะเบียนเนี่ยเขาจะต้องระบุไว้ในสัญญาฉบับนั้นแล้วสัญญาฉบับนั้นถือเป็นสัญญาที่ผู้สัญญาเนี่ยจะมาโต้แย้งกันในข้อความตรงนั้นอ่ะไม่ได้เพราะว่าอะไร1ผู้สัญญาไปทำด้วยตัวเองนะครับหรือมอบอำนาจไปก็ถือว่าทำด้วยตัวเอง
0: ครับ
1: 2ได้ทำต่อหน้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเรื่องนี้จริงๆเลยนะครับที่เป็นปัญหากันก็คือสัญญาขายฝากเนี่ยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วกรรมสิทธิ์โอนทันทีถ้าคุณประสงค์ที่จะยืดอายุค
0: ุ
1: ณต้องไปจดทะเบียนต่อสัญญาเพื่อไม่ให้กรรมสิทธิ์มันโอนอันนี้เรื่องยาม
0: ียืดระยะเวลาได้อีก
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องไปที่
1: ที่ดิน
0: ที่ดินต่อ
1: ไปจดทะเบียนต
0: ่
1: อกับเจ้าพนักงานที่ดิน
0: ก็ต้องได้รับการยินยอมของทั้งคู่
1: ไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกันไม่ได้ไปได้ไปหนึ่งขอยืดอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
1: ใช่ครับไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหา
0: ครับ
1: นะครับก็คือไปทำสัญญาต่อกันภายนอก
0: ยังไง
1: หมายถึงว่าตอนขายฝากไปจดกันที่ที่ดิน
0: ครับ
1: แต่พอเวลาจะต่ออายุสัญญาผมกับคุณตะวันมาเซ็นกันข้างนอกนะครับว่าขอต่อไปอีก1ปีนะร่างสัญญามาแต่ไม่ไปจดทะเบียนคราวนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายละ
0: อ๋อเข้าใจละสมมติว่าคนที่รับขายฝากที่ดิน
1: ครับ
0: รู้ละข้อกฎหมายเนี่ยว
1: ่
0: าฉันเนี่ยถ้าเผื่อหมดระยะเวลา
1: ครับ
0: ที่เราไปทำจดทะเบียนไว้กับเจ้าพนักงานที่ดินแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ฉันได้กรรมสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์นั้นเลย
1: ครับ
0: แต่รู้ว่าไอ้เจ้าของคนที่มาขายฝากเราเนี่ย
1: มันยังไม่รู้เรื่อง
0: ไม่มีกำลังที่จะจ่ายเงิน
1: ครับ
0: เต็มตามระยะเวลานั่นหรอกก็เลยทำทีว่าอ่ะทำสัญญาเพิ่มเติมกับฉันไหม
1: ครับ
0: ฉันสามารถที่จะยืดระยะเวลาได้นะ
1: ครับ
0: พอเซ็นเข้าไปเขาก็เข้าใจว่ามีการยืดระยะเวลาแต่จริงๆนั้นคือโมฆะ
1: ครับเพราะว่าไม่ไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินและปัญหาถัดมาคือ พอโมฆะโอนเขาทางผู้รับขายฝากเนี่ยก็ไปจดทะเบียนโอนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อย
0: ได้เลย
1: เพราะมันพ้นกำหนดแล้วและไม่มีการไปต่ออายุสัญญาในศาลระบบพอเสร็จแล้วเรื่องอันนี้เป็นข้อที่จริงก็คือเขาเอาที่ดินแปลงนี้ขายต่อเลยแล้วทางฝั่งนู้นก็ไม่รู้เรื่อง
0: เลย
1: ใช่ครับ
0: ยังเข้าใจว่าอยู่ในสัญญาขายฝากที่ดินอยู
1: ่ใช
0: ่โอ้
1: แล้วก็ทางคู่รับซื้อไปเขาก็อยากได้ที่ดินไปพัฒนาเขาก็มาฟ้องขับไล
0: ่
1: คราวนี้ความมันก็เลยแดงขึ้นมาว่าไม่ว่ากรรมสิทธิ์ถูกโอนไปแล้ว2ทอด3ทอดคราวนี้มันโอกาสที่จะได้ที่ดินแปลงนั้นคืนเนี่ย
0: ยาก
1: ละเพราะคนที่มาซื้อภายนอกก็สุจริตและเสียค่าตอบแทน
0: อ่ะโอเคคนที่มาซื้อต่อสุจริตเสียค่าตอบแทนอะไรถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: แต่ เจตนาของคนรับขายฝาก
1: ครับ
0: ในตอนที่ตั้งใจจะต่อสัญญาโดยที่ไม่บอกเจ้าของที่ดินเดิมอ่ะรู้อ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ให้รู้อ่ะว่าเฮ้ยฉันมีฮิดเด้นอยู่ตรงนี้อยู่นะ
1: ครับ
0: แบบนี้เอาข้อตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไปฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลเห็นใจได้ไหมว่าเอ้ยฉันถูกหลอกนะฉันไม่เข้าใจตรงจุดนี้นะ
1: ครับ
0: สามารถ
1: ทำได้ครับ
0: แต่
1: อกต้องมันแบ่งแยกกันเป็น2 ส่วน คือส่วนหนึ่งก็คือคู่สัญญากันเองคู่สัญญากันเองฟ้องกันเองได้เพราะว่ามันมีบันทึกต่อกันถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าคำถามก็คือมันจะมีผลบังคับที่จะทำให้ได้ที่ดินแปลงนั้นคืนไหมตอบเลยว่ายากเพราะบุคคลภายนอกเขาก็มาซื้อเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามีคู่สัญญาต
0: ่
1: อก
0: ัน
1: ครับเขาก็ซื้อมาโดยความที่เขาสุจริตเลยเสียค่าตอบแทนด้วยถูกไหมครับคราวนี้ทางฝ่ายผู้ขายฝากเนี่ยก็ต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายกันเอาเองแล้วคำถามก็คือมูลค่ามันก็อยู่ในราคาที่ขายฝากนั่นแหละถูกไหมครับซึ่งพอที่ดินเนี่ยวันนี้กับ6เดือนข้างหน้าราคาไม่เท่ากันนะ
0: ครับใช่
1: มันอาจจะแบบเป็น10เท่าเลย
0: ระยะเวลาการขายฝากมันมีระยะเวลาไหมครับว่าสูงสุดกี่ปี
1: 10ตามถ้าเป็นเพื่อที่อยู่อาศัยตามพรบเกษตรเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ย1-10 ปี
0: โอ้โห10ปีนี้ยังไงราคามันขึ้นอยู่แล้วสมมติว่าทำการขายฝากยาวถึงขนาดนั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยาว
1: คือถ้ามันไปจด10ปีอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นประเด็นไงคร
0: ับ
1: แต่ส่วนใหญ่จะจดสั้นๆแล้วไปต่อกันต่อไปเรื่อยๆต่อไป3ที4ทีโดยไม่ไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดิน
0: ดังนั้นอ่ะถ้าพูดตรงๆ10ปีอาจจะไม่เป็นความจริงเพราะว่ามันต่อทีก็ได้10 ปีนี้มั้ยฮะ
1: ก็ได้ครับจริงคือจริงๆอ่ะจริงๆโดยหลักเนี่ยก็คือสัญญาตั้งต้นเนี่ยมันต้องไม่เกิน10ปีถูกป่ะครับแต่ไม่ต่ำกว่าปีนึงตามพรบเมื่อกี้นะ
0: ครับนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน
1: 15% ตามแพ่งและพาณิชย์เลย
0: สัญญาไม่เกิน10ปีนะครับก็นี่ฮะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าฟังแล้วใครที่ทำสัญญาขายฝากที่ดินอันนี้ลองไปตรวจสอบดูนะ
1: ครับ
0: คุณไปขายฝากที่ดินขายไว้ใกล้ถึงระยะเวลาหรือยัง
1: ครับ
0: ถ้าใกล
1: ้ใกล้ถึงระยะเวลาจูงมือกันไปที่ดินไปต่อที่ดินอย่ามาต่อกันข้างนอก
0: ถ้าตอนนี้ใครแล้วทำสัญญาขายฝากที่ดินกันไว้แล้วทำสัญญานอกเหนือจากการต่ออายุโดยที่ไม่ได้ไปที่ดิน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้
1: อันตรายมาก
0: อันตรายมากๆ
1: อ
0: ัน
1: ตรายมากกรรมสิทธิ์โอนทันทีเลย
0: โอ้โหไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะที่ดินบ้านเราอาจจะเป็นของคนอื่นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวก็ได
1: ้วันนึงอาจจะมีหมายศาลมาฟ้องขับไล่เลยนะครับ
0: เอาล่ะนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อว่าใครมีปัญหาเรื่องการขายฝากที่ดินหรือปัญหาอื่นๆนะฮะอาจจะเกี่ยวกับที่ดินหรือไม่เกี่ยวกับที่ดินสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่รายการของเรานะครับ02-276-9721 02-276-9717 และสายด่วนครับ0817159551-3นะครับเพราะวันนี้ผมก็พยายามถามในฐานะผู้ไม่รู้
1: ครับ
0: ผู้ที่ไม่เคยขายฝากที่ดินนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะอาจจะถามแทนผู้ที่ฟังผู้ที่ชมรายการนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นที่บางท่านอยากจะถามเพิ่มเติมนะเชิญได้เลยตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมว่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผอมกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภา พลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับช่วงนี้ช่วงทนายอาสาอยู่กับคุณธนวินศรีพรเนี่ยเชื่อไหมตอนแรกๆอ่ะที่พี่มาจัดรายการที่นี่แล้วก็ต้องคุยกับทนายตั้มหรือคุณธนวินศรีพรเนี่ยจะสลับ
2: ครับ
1: ธนพรศรีวินเคยคือหลุดปากว่าติดนึงละธนวินศรีพรครับแล้วก็จะ
2: ธนพรเนี่ยจริงๆเนี่ยทางพี่ปุ๊กก็มีนะ
1: ใช่ไหมฮะอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมเราไปจำเป็นชื่อธนพรชนะพรอยู่ด้วย
2: จับเอาชื่อกันนามสกุล
1: สลับกัน
2: สลับกันประมาณนั้นประมาณนั้นครับ
1: อันนี้บอกกันตามตรงว่าเคยจะเอ่ยชื่อผิดนะบางทีอ่ะเอ่ยชื่อเองก่อน การผิดการผิดนะเอาล่ะครับช่วงที่แล้วนะครับเราพูดคุยกันถึงเรื่องของสัญญาขายฝากที่ดินนะฮะสัญญาจดจำนองที่ดินเราก็มีเกิดกันบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็มีเรียกว่าลาดิปิดยอดอีกนิดนึงที่มีสัญญาจะซื้อจะขายอีก
2: ใช่ใช
1: ่โอ้มันจริงๆมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดไหมหรือมีความใกล้เคียงกันทั้งหมด
2: ถ้ามันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดแหละครับที่มันเป็นวิธีประเภทหนึ่งและเป็นขั้นตอนอย่างเช่นสัญญาจะซื้อจะขายก็เป็นก่อนที่จะมาซื้อขายกันพอไปทำที่ดินก็ต้องไปทำสัญญาซื้อขายกันอีกรอบนึงขายฝากกับจำนองก็เป็นวิธีการในการที่จะเป็นหลักประกันหรือว่าจะไปทำสัญญาเพื่อที่ทางผู้ขายเนี่ยจะได้เงินไปแค่นั้นเองมันเป็นช่องทางและเป็นเงื่อนไขที่ต่างกัน
1: ครับครับนะครับใครที่จะทำสัญญาขายฝากที่ดินยังไงแน่นอนฮะกฎเหล็กก็คือคุณต้องไปจดทะเบียนคุณต้องไปที่สำนักงานที่ดิน
2: ใช่ครับ
1: เท่านั้น
2: ครับ
1: ทำสัญญากันเองไม่ได้นะฮะ
2: ไม่ได้
1: นะครับส่วนข้อรายละเอียดปีกย่อยอะไรเดี๋ยวคุณลองเข้าไปดูในรายละเอียดต่างๆหรือจะสอบถามจากเจ้าพนักงานที่ดินเขาก็ได้เนาะ
2: ได้ครับ
1: ก็ต้องบอกไว้ทั้งหมดแหละนะแต่ที่สำคัญคือต้องไปที่สำนักงานที่ดิน
2: ถูกต้องคร
1: ับ นะทำกันเองไม่ได้นะครับไม่งั้นคุณจะเสีย
2: ไม่งั้นมันจะเป็นโมฆะ
1: แล้วด้วย
2: แล้วมันกลายเป็นว่าถ้าเป็นโมฆะเนี่ยผู้รับขายฝากเนี่ยเสียหายก่อนเลยประเด็นแรกผู้รับนะผู้รับขายฝาก
1: ผู้รับขายฝาก
2: เพราะคุณจ่ายตังค์
1: ไปแล้ว
2: แต่สุดท้ายคุณก็ต้องไปฟ้องเพื่อที่จะไปบังคับเอากับที่ดินแปลงนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปจดทะเบียนแล้วนะครับแล้วทางผู้ขายฝากไม่ไปจ่ายเงิน
1: อ
2: ันนั้นผู้ขายฝากจะเริ่มเสียเปรียบแล้วเพราะโอนทันทีนะครับ
1: ผมเกิดหัวหมอผมไปรับขายฝากที่ดินอยู่แปลงนึง
2: ครับ
1: คุณตั้มมาขายฝากผมแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยแหมขอยืดระยะเวลาหน่อยมาทำสัญญากันเถอะ
2: ครับ
1: ถ้าทำสัญญากันตัวต่อตัว
2: ครับ
1: ไม
2: ่เรียบร้อย เป็นโมฆะทันทีเลย
1: ก็ได้ที่ดินนั้นมาเลย
2: ถูกต้อง
1: นะฮะนี่ก็คือไม่ใช่เป็นทริคที่ไปชี้โพรงให้กระรอกนะไม่ใช่นะ
2: จริงๆเราไม่ได้ชี้โพรงให้กระรอกเพียงแต่ว่าเราเตือนในมุมของข้อกฎหมายว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกนะคุณจะต้องไปปฏิบัติตามนี้
1: ครับ
2: เพราะกฎหมายผมเน้นย้ำเสมอเลยกฎหมายมีบทลงโทษทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์และจำเลยคนไหนไม่ปฏิบัติคนนั้นเสียหายแน
1: ่ๆ
2: ครับ
1: ก็นำมาฝากไว้สำหรับสัญญาขายฝากที่ดินนะครับคราวนี้ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้ยังไม่มีผู้ที่มีปัญหาเรื่องการขายฝากที่ดินหรือเรื่องของที่ดินอะไรอย่างไรนะฮะผมไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะฮะเราเองในสมัยเด็กๆเราเรียนกันมาคุณตั้มนะ
2: ครับ
1: เคยถูกคุณครูทำโทษไหม
2: โอ้ยังไงก็ต้องเคยอยู่แล้วครับ
1: ในสมัยเด็กๆสักชั้นประถมมัธยมเอาแค่สองการศึกษาที่นั่นว่าส่วนใหญ่โดนเรื่องอะไรและโดนทำโทษประเภทไหนบ้าง
2: โอ้โดนเรื่องอะไรส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่เอาง่ายๆครับก็คือเราอะ เราแหกกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องผม
1: เรื่อง
2: คลาสสิก
1: ใช่
2: เรื่องความไม่รับผิดชอบในงาน
1: ครับ
2: นะครับถามว่าบทลงโทษมีอะไรบ้างเรื่องผมก็ทำอะไรถูกเขาเรียก
1: ก้อนผม
2: นะครับก็ถูกตัดชิดเลย
1: บาง
2: ท
1: ี
2: ก
1: ็มีเขาเรียกว่าเห็นหนังศีรษะ
2: เห็นเลยด้านข้างเนี่ยนะครับส่วนเรื่องถามว่าตีมีไหมผมตอบอย่างนี้เลยว่ารุ่นผมก็
1: ม
2: ีตีอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าครูตีด้วยความก็ไม่ได้ตีด้วยความแบบจะเอาเป็นเอาตายตีเต็มที่ก็ทีหนึ่งใช่ให้จำแล้วผมอยากจะบอกในรุ่นผมนะสิ่งที่ผมมีวันนี้มีความรับผิดชอบทำนู่นทำนี่ก็เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเลยทำให้ผมจำ
1: ครับ
2: แล้วก็ทำแบบนี้ไม่ดีเนาะเราก็ปรับตัวมาเรื่อย
1: ๆ
2: นะครับ
1: ครับอย่างของพี่เนี่ยก็เคยกรณีของเข้าเรียนไม่ทันไอการเข้าเรียนไม่ทันเนี่ยเหมือนกับเราออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที
2: ่
1: คร
2: ับ
1: แล้วจริงๆมันก็ต้องกลับเข้ามาในโรงเรียนโดยที่ต้องมาตามเวลานะฮะนี่เขาอนุญาตให้เราออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่แล้วคุณต้องกลับมาตามเวลา
2: ครับ
1: ทะเลทลายกันนะกลุ่มเพื่อนกัน5 6คน
2: ค
1: พากันไปเดินเล่นนู่นนี่นะกลับมาไม่ทันคาบเรียนนะ
2: ครับ
1: เอาละโดนเลยก็โดนฟาดกันหน้าชั้นเรียนกัน5คนโดนฟาดกันก็คือโดนตีใช้ไม้เดียวตีก้นอ่ะสมัยก่อนนะก็ปั๊บกันไปมันก็แต่สมัยนั้นรู้สึกว่ามันก็อายหน่อยๆแต่มันก็สนุกสนานกันในกลุ่มเพื่อนม
2: ัน
1: ก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรอย่างไรรู้สึกไม่ใช่ความรุนแรง
2: ไม่ใช่เป็นเรื่องความรุนแรงที่แบบเอาเป็นเอาตายไงครับผมถึงรุ่นตัวผมเองผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็หลังจากจบมาเนี่ยกลับไปมันก็มีความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมีเรื่องให้คุยกันโอ้โหวันนั้นน่ะครูตีเจ็บมากเลยนะผมจำได้จำจนถึงวันนี้
1: เห็นไหมมันก็กลายเป็นความหลับจำที่เราไม่อยากถูกตีอีกหนึ่งคือไม่อยากถูกตีหน้าชั้นเรียนหรือไม่อยากถูกตีให้ใครเห็นมันจะอายคนอื่นไง
2: ถูก
1: การเป็นความหลับจำตรงนี้ความจำตรงนี้เราไม่อยากที่จะทำให้ผิดกฎระเบียบขึ้นมาอีก
2: นะใช
1: ่มีกรณีหนึ่งนะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดจันทบุรีครับก็มีผู้ปกครองของบุตรหลานนักเรียนชั้นป.4 ป.5 ป.6 กว่า20คนฮะ
2: ครับ
1: ถูกคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร
2: ์ครับ
1: นะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนี่แหละ
2: ครับ
1: ทำโทษ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าเนื่องจากไม่ส่งกันบ้าน
2: ครับ
1: คุณครูฮะหวดก้นเด็กประถมนะอันนี้เด็กประถมก่อน50ครั้งครับ
2: ครับ
1: โอ้จนก้นเขียวระบมไปหมดเลย
2: ครับ
1: ผู้ปกครองก็เลยรวมตัวกันครับมาฟ้องท่านผอ.โรงเรียนนะบอกว่าคุณครูเนี่ยนะครับก็ทำโทษเด็กนะครับรุนแรงเกินไป
2: ครับ
1: 50ครั้งนี่ถือว่ารุนแรงเกินไป
2: ครับ
1: แล้วก็เด็กๆที่ถูกทำโทษเนี่ยก็มีสภาพจิตใจย่ำแย่ไม่อยากไปเรียนเลยแล้วก็ยังมีนักเรียนอีกหลายคนโดนอย่างนี้เหมือนกันอาจจะไม่ถึง50ที่อาจจะ20หรือ10ก็เรียนตามลำดับความรุนแรงกันไปเรื่อยๆแบบนี้เอาล่ะนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่เราอยากจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ว่าเขาเรียกความรุนแรงภายในโรงเรียนหรือเปล่าในการที่จะคุณครูใช้ไม้ตีเด็กนักเรียนซึ่งณปัจจุบันเราทราบแล้วล่ะว่าเขาเลิกกฎการตีอะไรกันในโรงเรียนไปแล้ว
2: ใช่
1: ในแง่ของกฎหมายเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรอย่างไรบ้าง
2: เดี๋ยวงั้นย้อนกลับไปเรื่องการลงโทษนักเรียนนิดนึงคือมันมีพรบมาตัวหนึ่งนะครับ เขาเรียกว่าเป็นพรบว่าด้วยการเป็นระเบียบนะครับว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาปี2548ใช่ครับตามข้อที่5เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าจะลงโทษเนี่ยมีแค่4สถานเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
2: 1ว่ากล่าวตักเตือนทำทันบนตัดคะแนนความประพฤติแล้วก็ให้ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
2: นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโทษตีถูกยกเลิกมาเลยนับตั้งแต่ตัวนี้ประกาศขึ้นมาน
1: ะครับคุณครูไม่สามารถที่ไปแตะต้องเด็กนักเรียนจะตีจะอะไรกับเด็กนักเรียนนี่ไม่ได้เลย
2: ไม่ได้ครับ
1: การเป็นความรุนแรงเลยครับถ้ามอง
2: การเป็นความรุนแรงเป็นการทำร้ายร่างกายกันนะครับเพราะว่าอย่างเคสในเคสเนี้ย
1: ครับ
2: 50ครั้งเนี่ยคำถามคือ50ครั้งเขาเป็นการลงโทษเพื่อให้เด็กกลับจำหรือเป็นการกระทำ การเป็นการทำร้ายร่างกายที่รุนแรงและเกินกว่าเหตุ
1: หรือบรรลุด้วยอารมณ์ของผู้ที่กระทำนั้นผ
2: ู
1: ้ที่ลงโทษนั้น
2: ใช่ครับเพราะกฎระเบียบพวกนี้เขาออกมาเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงครับ
1: ครับ
2: ซึ่งสมัยก่อนทางรุ่นทางผมเนี่ยเราไม่เคยเจอแบบนี
1: ้
2: เราไม่มีการมาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้การที่เอาถุงไปครอบมาไปตีกันอย่างเงี้ยเราไม่เคยเจอ
1: ครับครับ
2: ก็เลยออกกฎตัวนี้ก็เลยทางลอว์เมกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยก็เลยเห็นว่ามันเป็นความรุนแรงละที่มันจะต้องถูกควบคุ
1: ม
2: ก็เลยมีกฎหมายพวกนี้ออกมาควบคุ
1: ม
2: นะครับในเคสเนี้ยในเคสที่ทำร้ายร่างกายกันเนี่ย50ครั้งเนี่ยเอาตามกฎหมายอาญาก่
1: อ
2: นกฎหมายอาญาเนี่ยอันเนี้ยโทษนะครับก็คือถ้าไม่ได้รุนแรงทำร้ายร่างกายเฉยๆเนี่ย
1: ครับ
2: ก็คือโทษเนี่ย2ปีหรือปรับ 40,000 บาท
1: ครูพูดทำเนี่ยนะ
2: ถูกต้องครับถัดมาเลยเนี่ยถ้าหากว่าไปตีเนี่ยไปตีหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้กฎระเบียบเขาไม่ได้จุดบัญญัติเอาไว้ให้ทำได้เนี่ย
1: ครับ
2: ก็อาจจะไม่ถ้าไม่รุนแรงถึงขั้นนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องความผิดระหูโทษไปนะครับก็คือทำร้ายร่างกายไม่ได้รับอันตรายสาหัสบา
1: อาจจะตีแค่ครั้งเดียวแบบว่ามันใช่ตีปึ๊บขึ้นมาอย่าง
2: น
1: ี
2: ้โทษมันก็มีตามระหูโทษเลยก็คือโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทถูกไหมครับและการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ทำให้เด็กมีแผลในใจมันก็จะไปเข้าพันกับเรื่องอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเด็กจะต้องไปได้รับการเยียวยาการนู่นการนี่เพราะฉะนั้นในการที่ลงโทษแบบนี้เนี่ยโทษหนักมากนะครับ
1: 50ครั้งเนี่ยโอ้ผมก็ถือว่าหนักจริง
2: หนักเลยแหละครับ
1: มันไม่เคยมันไม่ควรจะอะไรเป็นหลัก10อะไรขนาดเนี้ยถ้าจะตีให้หลับจำอย่างในรุ่นของเราครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี่ย
2: โอ้โห
1: ก็ยังถือว่าเบานะ
2: ใช่ครับ
1: เคยสูงสุด10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ตีในเครือในผ้าในร่มผ้าไม่ใช่ในร่มผ้าสินอกเกง
2: ก็คือตีกางเกง
1: กางเกง
2: ดันปุ๊บไปนะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แต่คือผมนิดนึงก็คือเราถูกตีครั้งนั้นอ่ะครั้งหรือ2ครั้ง3ครั้งเนี่ยวันนี้เรายังจำได้เลยนะว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นอีก
1: ใช่ใช่
2: แล้วคำถามวนย้อนกลับไปเลยเนี่ยให้เห็นภาพเลยเนี่ย
1: ครับ
2: 50ครั้งเนี่ยเด็กจะจำขนาดไหนมันเลยผมเลยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุนแรง
1: เกินกว่าเหตุ
2: ใช่ครับรุนแรงเลยแหละแล้วก็ส่งผลต่อเด็กคนเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับ
1: ครับดังนั้นเนี่ยเขาถึงพาจะไปร้องเนี่ยตั้ง4 5 6เลย
2: ครับ
1: 3ระดับของการเรียนเลยนะครับแล้วคราวนี้คนที่จะไปฟ้องร้องเอาผิดกับผู้กระทำผิดได้เนี่ยเป็นใครฮะเด็กผู้ปกครองหรือเป็นใคร
2: โดยหลักเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้ปกครองของเด็กนั่นแหละ
1: ครับ
2: ที่เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมเนี่ยก
1: ็
2: ไปแจ้งความดำเนินคดีก็ได
1: ้ครับ
2: แต่ในเคสแบบนี้ต่อให้ตัวเด็กเองไปแจ้งความเองก็ตำรวจก็ต้องดำเนินคดี
1: ก็ได้เหมือนกัน
2: ได้เหมือนกันครับ
1: แม่ฟังอย่างนี้แล้วเด็กๆในยุคนี้นะถ้าเผื่อผมมองผมรู้ว่าเด็กๆในยุคนี้เขาได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามสิทธิ์ที่เขาควรจะพึงได้จริงๆ
2: ใช่ครับ
1: แต่มันเคยมีกรณีบางกรณีที่บางครั้งสมมติว่าเด็กเกิดทำเกินกว่าเหตุเหมือนกันอาจจะไปทำร้ายร่างกายเพื่อนแล้วครูบรรลุโทสะจะใช้คำว่าบรรลุโทสะไม่ได้อาจจะทำโทษอ
2: ่
1: ะนะคร
2: ับ
1: ด้วยการตีด้วยการอะไรก็ตามแต่ว่าก็เป็นการใช้ความรุนแรงเหมือนกันในลักษณะนี้มันจะเป็นการเทียบเคียงกรณีนี้มันต่างกันยังไงหรือว่าโทษมันเหมือนกันไหมอย่างไร
2: มันแยกกันอย่างนี้นะครับเด็กเนี่ยเด็กเราตามกฎหมายเลยเนี่ยเด็กเราเชื่อว่าเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1: ประถมประถมถ้าดูเป็นช
2: ั้
1: นประถมก็น่าจะอายุไม่เกิน10
2: ขวบ10ขวบประมาณนี้ครับป.4 ป.5 10ขวบ9ขวบประมาณนี
1: ้
2: เด็กเนี่ยถือว่าวุฒิภาวะเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนเราน้อยกว่าเราเยอะมากนะครับการควบคุมอารมณ์ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายฮอร์โมนอะไรต่างๆ
1: ครับ
2: ทำให้เขาเนี่ยยังก็คือเป็นเด็ก
1: ครับ
2: ถูกไหมครับยับยั้งอารมณ์ไม่
1: ม
2: ีเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำร้ายร่างกายกันเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเลยนะครับเขาถึงมีศาลเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นมาเพื่อเอาไว้พิพากษาเด็กศาลเด็กและเยาวชนเนี่ย
1: ครับ
2: หนึ่งเลยก็คือศาลอาจจะ มีอำนาจในการที่จะทำให้เด็กกลัวเพื่อที่เด็กจะไม่ได้ไปกระทำความผิดแบบนี้ขึ้นอีกนะครับเขาจะมีมาตรการพิเศษเยอะแยะเลยนะครับต่างจากผู้ใหญ
1: ่
2: ผู้ใหญ่เนี่ยถ้าลงโทษตีกัน50ทีเด็กเขียวช้ำจนเป็นเหตุให้บาเนี่ยเป็นการทำร้ายร่างกายขึ้นศาลผู้ใหญ่ศาลอาญาศาลจังหวัดแล้วแต่โทษแล้วแต่ความผิดนั้น
1: ๆ
2: สาหัสก็ไปศาลจังหวัดเพราะโทษมันหนักถูกไหมครับต่อให้ทำร้ายร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นศาลจังหวัดหมดเลยคราวนี้เกิดอะไรขึ้นศาลก็พิพากษาว่าคุณน่ะเป็นผู้ใหญ
1: ่
2: มีวุฒิภาวะสมบูรณ์แล้วนะครับโทษแล้วยิ่งมีหน้าที่เป็นครูผู้สอนนะครับเป็นแม่พิมพ์ของชาติมันก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่ถ้านำสืบไม่ได้ว่าตีขนาดนั้นตีด้วยความเบาๆนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ฟาดเต็มที่เนี่ยก็ศาลก็ลงก็เต็มที่อ่ะ
1: คือถ้าเขาไม่ฟ้องร้องก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่าเกิดมีการฟ้องร้องขึ้นมาคุณได้กระทำการนั้นแล้ว
2: ครับ
1: ตีแล้วยังไงก็ถือว่าเป็นการทับ
2: ความรุนแรงความผิดมันสำเร็จไปแล้ว
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
1: ก็นี่เป็นเคสตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานะยกขึ้นมาโดยที่มันอาจจะยังไม่ใช่เป็นกรณีที่มันเคยเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นเราเอาจากไม่รู้ไม่ได้เป็นประเด็นที่เป็นข่าวกันมา
2: ครับ
1: กรณีนี้น่าจะมีเยอะพอสมควรเหมือนกัน
2: ผมกลับมองว่ามันเป็นผมอาจจะเห็นต่างนะครับ
1: ครับ
2: คือก็คือการทำร้ายแบบเนี้ยผมมองว่ามันเป็นส่วนน้
1: อ
2: ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสังเกตดูเนี่ยอย่างที่ผมเคยไปบริจาคของไปนู่นนี่นั่น
1: คร
2: ูส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนมากๆนะดูแลนักเรียนดีมากบางครั้งเนี่ยควักเงินตัวเองเพื่อที่จะแบบเลี้ยงขนมเด็กๆหลายๆเรื่องเลยผมยังแบบยังโอ้ยังสมทบทุนยังแบบยังรู้สึกยินดีกับเขาด้วยเลยนะครับแต่ว่าครูเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นข่าวขึ้นมาว่าครูทำดีครูทำนู่นทำนี
1: ่
2: แต่พอมันมีเรื่องแบบ50ทีอย่างเงี้ย มันเป็นข่าวขึ้นมาแล้วมันดังขึ้นมานะครับผมก็เลยว่ามันเป็นส่วนน้อย
1: ลักษณะนี้มันเหมือนกับเป็นเรื่องตัวบุคคลด้วย
2: บุคคล
1: ครูแต่ละคนไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: เพราะเวลาเราเรียนในแต่ละระดับชั้นหรือในแต่ละโรงเรียนเราจะรู้เลยว่าครูคนนี้ใจดีครูคนนี้เราอยากเรียนด้วย
2: ใช่ครับ
1: ครูคนนี้โอ้ยสอนสนุกจังอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: ใช่ไหมแล้วก็ยังมีครูบางคนฝ่ายปกครองโอ้ยใช่ขอไกลหน่อย
2: ถูก
1: ขอไกลหน่อย
2: คร
1: ูคนนี้ถือไม่เลียวประจำฉันขอไกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเกรงกลัวอยู่ในระดับหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ในสมัยยุคของผมยุคของทนายตั้มเนี่ย
2: ครับ
1: ก็จะมีความกลัวในลักษณะทำให้เราไม่กล้าที่จะแสดงความผิดอะไร
2: ถูกต้องครับ
1: มากไปกว่าที่เราเคยทำ
2: ถูกต้องครับ
1: นะฮะมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆ
2: ใช่ครับ
1: จริงๆ
2: ใช่ครับเปลี่ยนมากเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นในการทำวิทยานิพนธ์
1: ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดเลยคุณสามารถหาข้อมูลคุณสามารถนู่นนี่นั่นได้หมดเลยแต่ในรุ่นผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมต้องไปเข้าหอสมุดแห่งชาติต้องไปหอไปห้องสมุดธรรมศาสตร
1: ์
2: เพื่อไปถ่ายเอกสารรวบรวมข้อมูลแล้วมาทำวิทยานิพนธ์ในส่วนของผมซึ่งมันใช้เวลาเยอะมาก
1: ครับ
2: พลังงานเยอะมากกว่าจะรวบรวมกว่าจะนู่นนี่นั่นได
1: ้
2: แต่สมัยนี้ทุกอย่างอยู่แค่ปลายนิ้วนะครับยิ่งมี AI เนี่ยยิ่งโอ้โห
1: เร็วเลย
2: สรุปมาให้เป็นบูเลตไล่มาได้เลย
1: ครับครับครับ
2: เพราะฉะนั้นมันเลยเราก็ต้องดูว่ามันเปลี่ยนเราก็ต้องรับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ให้ได้แล้วก็ครูก็ต้องฟังนักเรียนมากขึ้น
1: เข้าใจ
2: ประมาณ
1: แล้วก็จริงๆกฎระเบียบที่มันมีอยู่วางไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติตามทำตามนั้น
2: ใช่ครับ
1: คุณจะแหกกฎไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวแบบนี
2: ้ถูกครับแหกกฎหมายมันมีโทษรออยู่แล้วอ่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นน่ะก็คือก็ปฏิบัติเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องไปปรับเปลี่ยนวิธีการให้มันเหมาะสมกับเด็กในปัจจุบันนี
1: ้
2: กับยุคสมัยนี
1: ้
2: กับสื่อสังคมที่แวดล้อมด้วยข้อมูลข่าวสารแบบนี
1: ้
2: ครับ
1: ครับเนี่ยผมเมื่อสักครู่ก่อนที่จะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับผมก็คุยกับทางทนายตั้มเนี่ยครับบอกว่าเอ้ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองที่ได้ดูซีรีส์หนึ่งของเกาหลีนะครับมันมีเรื่องประมาณนี้อยู่เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นชื่อไทยด้วยอย่างนี้ต้องสั่งสอนอย่างนี้ต้องสั่งสอนผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้อะไรดูลิสเซนอะไรสักอย่างเนี่ยนะ
2: ไม่ได้เหมือนกัน
1: มันก็เป็นเรื่องราวการก่อความรุนแรงของเด็กนักเรียนในโรงเรียนจนกระทั่งครูเนี่ย กเป็นเหยื่อ
2: ครับ
1: หรือครูเนี่ยก็อยู่ในกฎระเบียบนี้แหละเหมือนของไทยเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะตีได้ก็ทำได้แค่ตักเตือนลงโทษโดยการตัดคะแนน
2: ครับ
1: เนี่ยลักษณะแบบนี้เลย
2: ครับ
1: ทำให้ครูกลายเป็นจะบอกเหยื่อเราใช้คำนี้ได้ไหม
2: เราใช้ก็เลยกลายเป็นครูเป็นผู้ถูกกระทำ
1: แทนผู้ถูกกระทำแทนเป็นผู้ถูกกระทำแทนแล้วก็ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาสร้างความชอบธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมแบบนี้นะฮะก็ทำให้การเรียนการสอนไปเรื่อยๆมันเกิดปัญหาขึ้นมา
2: ครับ
1: เด็กก็เก่งมาเลยเกเรโอ้ยรู้แล้วยังไงครูก็ไม่ตีฉันก็ไปทำร้ายคนนั้นบ้างไปขายยาคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นตามกฎหมายของเกาหลีนั้นนะเราก็ทราบว่ามันน่าจะมีกฎระเบียบแบบเนี้ยที่ครอบไว้อยู่สุดท้ายทางการเกาหลีอะไรนะตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นม
2: า
1: เพื่อที่จะมาดูแลเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งองค์กรอิสระที่ไม่อยู่ในกฎนี้เลย
2: มาจัดการในเรื่องนี้
1: มาจัดการในเรื่องนี้โดยเฉพาะผลตอบรับหรือว่ากระแสสังคมที่ผมอ่านตามกลุ่มที่สปอยหนังเลยนะ
2: ครับ
1: โอ้สะใจอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะเห็นแล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเด็กนักเรียนเยาวชนเหมือนเขาก็รู้ว่าเขาเองมีสิทธิ์มีสิทธิในการเป็นเด็กและเยาวชน
2: ครับ
1: ผู้ใหญ่มาทำอะไรเขาไม่ได้อะไรแบบนี
2: ้
1: เออในกรณีแบบนี้มันทนายตั้มดูว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไหมหรือมันอาจจะดูรุนแรงเกินไป
2: ถ้าในมุมมอง
1: มุมมอง
2: การที่จะตั้งหน่วยงานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าในประเทศไทยเกิดได้ยากครับ
1: เพราะว่าก
2: ฎหมายมันถูกกำหนดและทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญถูกไหมครับการที่จะมีกฎระเบียบว่าครูคนนั้นไปตีเด็กคนนี้คนนี้คนนี้ได้มันก็จะกลายเป็นทำร้ายร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่เปิดช่องแบบนี้ให้ในเรื่องการที่จะไปทำร้ายร่างกายไปแตะเนื้อต้องตัวกัน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: ในประเทศไทยจึงเกิดยาก
1: จริงๆแต่ว่าเราก็รู้แหละนั่นคือหนังนี่คือละครที่ทำเพื่อเหมือนกับความสะใจความ
2: เป็นเป็นอาจจะเป็นผมมองว่ามันกลายเป็นหนังที่สะท้อนปัญห
1: า
2: อย่างหนึ่งที่ทำให้เราไปมองในมุมอีกมุมหนึ่งว่าอ่ะครูก็มีโมเมนต์แบบนี้นะมีความรู้สึกในฟิลแบบนี้เหมือนกัน
1: ครับครับผมชอบอย่างหนึ่งที่เขาสะท้อนปัญหามาในหลากหลายแง่มุมเลยทีเดียวหนึ่งเกิดจากตัวเด็กเอง
2: ครับ
1: เกิดจากตัวผู้ปกครองก็มีจากตัวครูก็มีจากยาเสพติด
2: ก็มี
1: เออเนี่ยมันมาสะท้อนเหมือนกับบ้านเราเลยผมว่ามันเหมือนกับบ้านเราเลย
2: ครับ
1: เคยเห็นเด็กๆที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ประคบประหงมดูแลอย่างเต็มที่อยากจะให้ลูกทำอยู่เรื่องนี้กลายว่าความประคบประหงมตรงนั้นน่ะมาทำร้ายเด็กๆในอนาคตได
2: ้ถูกครับ
1: ถูกนะฮะมาทิ่มแทงเด็กในอนาคตได้เด็กอยู่ในกรงทองอยู่ตลอดเวลาแล้วเด็กที่ไม่กล้าที่ทำร้ายกลายเป็นความเครียดอยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: กลายเป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยในสังคมไทยมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
2: เป็นสังคมคือความคาดหวังของผู้ปกครองไปคาดหวังกับเด็กคนนั้นสูงเพื่อถ้าในมุมอย่างที่ผมเคยอ่านเรื่องราวมานะครับก็คือไปเติมเต็มในส่วนของผู้ปกครองที่เคยทำไม่ได้แล้วพอเสร็จก็ไปคาดหวังไปฟอร์สเด็กจนเด็กคนนั้นไม่ได้ไปใช้ชีวิตในมุมของเขาและก็ขาดความเป็นเด็กในบางส่วนที่เขาควรจะเป็น มันเลยกลายเป็นว่าเกิดปัญหากับเด็กแล้วเด็กก็ไม่กล้าพูดเด็กก็เก็บไว้จนวันหนึ่งเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาพอระเบิดขึ้นมาเสร็จปัญหามันก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็ถึงเพิ่งรู
1: ้
2: ว่ามันมีเรื่องแบบนี้นะแต่คำถามก็คือแผลเหล่านั้นเนี่ยมันก็อยู่ในใจเด็กไปแล้วแล้วเด็กคนนั้นก็ต้องโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับวันต่อไปก็อาจจะไปเป็นทำงานเป็นผู้บริหารเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมันก็แผลเหล่านั้นก็จะอยู่ในใจเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างตัวผมเองนะอย่างเด็กเนี่ยอย่างลูกเนี่ยผมก็ให้เขาเติบโตในโมเมนต์ของเขาเพียงแต่ว่าผมมีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตแล้วไม่ให้เขาออกนอกลู่นอกทางแค่นั้นเอง
1: ดังนั้นเนี่ยเรื่องราวที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะในข้อกฎหมายเองมีตัวบทกฎหมายที่คุ้มครองบุคคลแต่ละคนอยู่แล้วโดยเฉพาะเด็กก็กลุ่มหนึ่งที่จะมีกฎหมายเฉพาะของเขาด้วยนะครับการจะทำความผิดการจะมาทำร้ายเด็กอะไรอย่างไรมันก็ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่มาดูแลตรงนี้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: เพราะรัฐธรรมนูญไทยก็ดูแลคนทุกกลุ่มแบบเท่าเทียม
2: คร
1: ับ เท่าเทียมนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราคุยกันในหลายๆประเด็นคุยกันในเรื่องราวที่โจทย์ตั้งต้นของเราตั้งแต่ สัญญาขายฝากที่ดินมาเรื่องของข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นจากการครูที่ตีเด็ก5ตึกครั้งรุนแรงไม่รุนแรงอย่างไรผิดหรือไม่ผิดอย่างไรเมื่อสักครู่คุณตั้มก็อธิบายให้ฟังแล้วมันมีตัวบทกฎหมายที่กำกับไปอยู่ครับนะฮะดังนั้นคุณครูทั้งหลายฮะที่ฟังอยู่ในขณะนี้คุณจะฟาดไม่เรียวไปที่เด็ก
2: ไม่ได
1: ้หนึ่งครั้งหรือคุณจะตีแบบแปะแปะนะให้หลับจ้าเนี้ยคุณก็นึกให้ดีนะ
2: ครับ
1: ถือว่าการทำความรุนแรงนะตีแบบถ้าเบาๆระหูโทษนะถ้าแรงไปก็นานสารจังหวัดเลยนะอันนี้ก็ระมัดระวังให้ดีนะครับอ่ะวันนี้ครับก็ถึงเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเรามาจนถึงขนาดนี้ขอบคุณทนายตั้มด้วยธนพรศรีดีนะครับขอบคุณมากครับ
2: ธนวินศรี
1: พ
2: ร
1: นะนี่แหละที่ผมบอกแล้วอยากให้แนะนำตัวเองธนวินศรีพรนะครับ
2: ชา
1: ว
2: คณิมุก
1: นี่ดีว่าที่ดีว่าที่ดีว่าแกนะครับผมตะวันอยู่วิจิตรและทุกท่านทุกคนหลังไมค์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมให้มุมมองถึงการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมให้มุมมองถึงการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ณ SCBX Nextech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากโดยพลโทอดุลกล่าวว่า ปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนั้นบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมโดยย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องดำเนินควบคู่กับหลักจริยธรรมความรับผิดชอบและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสรุปว่าหากใช้งานอย่างถูกต้อง AI สามารถเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ขณะที่บรรยากาศภายในการจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026วันสุดท้ายยังคงมีประชาชนมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก
11: บรรยากาศการจัดงาน TSEC 2026ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคักและต่อเนื่องโดยภายในงานได้รวบรวม4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจและเปลี่ยนองค์ความรู้และผลักดันผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่ตลาดสากลซึ่งนอกจากการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ไทยแล้วยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรพร้อมผลักดันเกษตรปลอดภัยยกระดับรายได้ด้วยนวัตกรรมและนโยบายตลาดนำการผลิต
12: นางสาวปิยรัตน์ กิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปางที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะพบปะเกษตรกรผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงพร้อมมอบพันธุ์ปลาและต้นพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสนับสนุนการผลิตและลดต้นทุนการเกษตรโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงซึ่งเป็นต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัยด้วยสารชีวพันธุ์และแหน่แดงลดการใช้สารเคมีพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลักดันนโยบายตลาดนำการผลิตและพัฒนาชุมชนตามแนวทางซีโร่เวสต์เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่ากับผมเอกพงศ์นพสกุลครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับหลังข่าว5 โมงเย็นจนถึงขอรบธงชาติครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz พร้อมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาด้วยครับรายการร้อยเรื่องมาเล่านำเสนอเรื่องสั้นนะครับจากนักเขียนหลากหลายเลยถ้าถามว่าร้อยเรื่องมาเล่านั้นเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมก็ตอบได้ครับเพราะว่าจริงๆผมก็อยู่กับรายการร้อยเรื่องมาเล่ามาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนั่นก็คือปี2554ครับถ้ามาถึงตอนนี้ก็น่าจะบวกไปดูนะครับประมาณ15 ปีใช่ไหมครับ54จนถึง69นะครับคุณผู้ฟังครับก็15 ปีพอดีน่าจะฉลองรอเรื่องมาเล่า15 ปีเนาะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวหากิจกรรมมาให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันก็แล้วกันเพราะว่าคนที่ฟังรายการร้อยเรื่องมาเล่าเราเนี่ยมีเยอะนะครับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับบางทีก็ฟังกันทุกวันที่มีรายการแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันหรือได้เขียนจดหมายมาหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวไว้มีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันก็แล้วกันในช่วงเวลานี้15 ปีร้อยเรื่องมาเล่านะครับร้อยเรื่องมาเล่าที่ผ่านมานั้นก็มีเรื่องสั้นจากนักเขียนเยอะมากมายส่วนในช่วงนี้เรายังคงอยู่กับท่านทอเรียนพิบูลในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมนะครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์นั้นก็นำเสนอในแต่ละตอนหลายๆตอนด้วยกันครับสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันครับผมมีตอนที่มีชื่อว่าบุพเพสันนิวาสมาฝากกับท่านผู้ฟังกันครับเราได้ยินเพลงบุพเพสันนิวาสได้ยินละครที่เขาเอามาทำในเรื่องของบุพเพสันนิวาสดังกันไปทั่วประเทศนะครับกฎแห่งกรรมตอนบุพเพสันนิวาสก็มีเช่นเดียวกันครับแต่เป็นบุพเพสันนิวาสที่ไม่ได้กล่าวถึงคู่รักที่ไปเจอกันทุกภพทุกชาติแต่คล้ายๆกันครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่อ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับบุพเพสันนิวาสกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนบุพเพสันนิวาสวันนี้มีคำตอบแน่นอนครับคุณชัยสินคนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอเรื่องนี้

เมื่อพูดถึงเรื่องบุพเพสันนิวาสและสิ่งลี้ลับในโลกนี้ที่ทางวิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงมีอีกมากฉะนั้นเราคนไทยชาวพุทธรู้ว่าหลักธรรมคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าที่พวกชาวต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นพวกที่เจริญแล้วชั้นปัญญาชนนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงเชื่อแน่แล้วว่าหลักพระพุทธศาสนาทุกบททุกตอนที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนชาวโลกทั่วไปนั้นเป็นความจริงที่บริสุทธิ์สะอาดเหนือความจริงทั้งหลายสามารถพิสูจน์ความจริงได้ทุกบททุกตอนผู้ใดนำไปปฏิบัติก็จะเกิดผลดีแก่ผู้นั้นทำให้มองเห็นความสงบความสุขเกิดขึ้นภายในใจบุพเพสันนิวาสเป็นเรื่องเคยร่วมบุญร่วมกุศลเป็นผู้สร้างกันมาแต่ชาติก่อนในอดีตเมื่อข้าพเจ้าได้รับจดหมายกล่าวถึงเรื่องนี้ต้องมาคิดพิจารณาดูที่สุดข้าพเจ้าก็ได้ตัดสินใจนำข้อความในจดหมายบางตอนมาลงไว้ในที่นี้เพื่อให้รู้คำว่าบุพเพสันนิวาสของสมัยโบราณมีจริงหรือไม่ขอให้ท่านอ่านหรือท่านฟังและพิจารณาด้วยปัญญาของท่านเองแม้จะเป็นความฝันก็น่าคิดกว่าธรรมดาข้อความในจดหมายส่งมาถึงนานแล้วข้าพเจ้าเพิ่งจะพิจารณานำมาลงตามข้อความมีว่า

ุณอาทอที่เคารพอย่างสูงด้วยผมได้อ่านหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของคุณอามานานแล้วผมภรรยาและลูกๆในบ้านชอบกันทุกคนมีเพื่อนได้กรุณาส่งมาให้ผมเป็นประจำครั้งนี้ผมมีเรื่องแปลกประหลาดผมคิดแล้วคิดอีกว่าผมควรจะเขียนบันทึกส่งมาให้คุณอาพิจารณาหรือไม่ที่สุดผมก็ตัดสินใจว่าควรจะส่งมาเมื่อคุณอาพิจารณาแล้วคงจะเป็นประโยชน์บ้างเพราะเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับตัวผมเองและคิดว่าคงจะมีคนได้ประสบเหตุการณ์อย่างผมบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะระบายออกได้ทางไหนทิ้งไว้เรื่องก็จะสูญไปเรื่องเช่นนี้ผมคิดว่าหาได้ยากเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนครอบครัวของผมไม่ใหญ่โตและมั่งมีอะไรนักแต่เมื่อครั้งชีวิตของคุณพ่อคุณแม่อยู่กับเราผมหมายถึงพวกน้องอีกสองคนอยู่กันด้วยความสงบสบายผมรู้สึกว่าอบอุ่นด้วยบารมีของคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยมีความเดือดร้อนอะไรเลยคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคนใจบุญตลอดเวลาที่ผมได้เกิดมาจำความได้มีแต่เมตตาธรรมสั่งสอนลูกด้วยกิริยาท่าทางให้ความรักสงสารเอ็นดูตลอดเวลาผมรู้สึกเมื่ออยู่กับคุณพ่อคุณแม่นั้นมีความอบอุ่นใจอย่างประหลาดถ้าผมพูดมากกว่านี้กลัวว่าคุณอาจะหาว่าผมยกย่องคุณพ่อคุณแม่ของตัวเกินไปแต่ผมไม่ได้ยกย่องท่านเกินความจริงผมอยากพูดว่าเวลาที่ผมกำลังเขียนหนังสือถึงคุณอาพร้อมๆกับนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ทำให้ผมสะอื้นอยู่ภายในอกทั้งที่ผมเวลานี้อายุกำลังถึง50แล้วผมยังปลงไม่ตกยังอยู่ในทางโลกความคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยจืดจางเลยผมทำทุกอย่างเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อคุณแม่ผมทำบุญสร้างกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้คุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณคุณอาคงจะไม่ว่าผมงมงายนะครับผมคิดว่าเมื่อผมทำอะไรเพื่อคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วทำให้ผมสบายใจใครจะว่าอะไรผมไม่สนสิ่งที่ผมจะเรียนให้คุณอาทราบก็เป็นเรื่องที่ผมต้องการจะให้คุณอาพิจารณาว่าในโลกมนุษย์นี้มีสิ่งลี้ลับสิ่งที่ผมประสบเหตุการณ์จะเป็นจริงไปได้หรือไม่คือก่อนที่คุณพ่อผมจะจากโลกนี้ไปคุณพ่อยังแข็งแรงแต่รู้สึกว่าคุณพ่อมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารลงไปมากรู้สึกว่าคุณแม่อยู่ใกล้ชิดคุณพ่อตลอดเวลาไม่ยอมห่างตัวคอยเอาใจป้อนอาหารบ้างและปอกผลไม้ให้คุณพ่อกินบ้างคอยปฏิบัติตลอดเวลาผมเองรักคุณพ่อคุณแม่มากแม้

พราะพ่อรู้ตัวดีแล้วพ่ออยากจะบอกให้ลูกจำคำพ่อไว้ถ้าเมื่อพ่อจากไปแล้วขอให้ลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้อยู่ในพระพุทธศาสนามีศีล5ปฏิบัติเป็นประจำต่อไปตลอดชีวิตก็จะเป็นศักดิ์ศรีสิริมงคลแก่ตัวเอง

คำพูดของคุณพ่อเหมือนกับสั่งเสียผมผู้เป็นลูกก่อนจะจากไปไม่รู้ทำไมฟังแล้วผมใจหายหมดเพราะคุณพ่อไม่เคยพูดกับผมเช่นนี้มาก่อนผมจึงบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่ออย่าพูดเช่นนี้กับลูกใจคอลูกไม่ดีเมื่อได้ยินคุณพ่อพูดเช่นนี้ในโลกนี้ผมมีพ่อและแม่บังเกิดเกล้าของลูกอย่างละคนที่ลูกเคารพบูชาอันสูงยิ่งไม่มีใครเทียบเท่าพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกคุณพ่อลูบหลังผมด้วยความรักสงสารและเอ็นดูเหมือนผมยังเป็นเด็กๆพูดกับผมว่าลูกรักของพ่อคนเราเกิดมาต้องกล้าสู้กับความจริงสิลูกอย่าหลอกตัวเองอย่าหนีความจริงเรารู้ความจริงแล้วควรพิจารณาหาเหตุผลให้แจ่มแจ้งแล้วเราก็จะมีจิตใจกล้าหาญไม่กลัวความตายเพราะความตายของมนุษย์เป็นของธรรมดาตามธรรมชาติใครเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันด้วยกันทุกคนจะอยู่ที่เวลาช้าหรือเร็วเท่านั้นเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนแต่ตายไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมที่ทุกคนทำไว้ทั้งอดีตและปัจจุบันเมื่อฟังคุณพ่อแล้วผมก็มีความรู้สึกอย่างที่คุณพ่อว่าเราต้องกล้าสู้กับความจริงเพราะคนเราถ้าไม่กล้าสู้ความจริงแล้วก็เท่ากับเราหลอกตัวเองและหลอกผู้อื่นตลอดไปในชีวิตขาดความเข้มแข็งก็ไม่เป็นตัวของตัวเองตลอดชาติแต่ผมก็เป็นห่วงคุณพ่อหวาดกลัวว่าท่านจะจากไปเหมือนว่ามีลางสังหรณ์ผมกลัวเพราะคำพูดของคุณพ่อนั้นศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรก็จะเป็นความจริงเสมอแต่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความจริงเมื่อหลังจากผมได้ฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อให้คนเรากล้าสู้กับความจริงเพียง3วันเช้าวันนั้นปรากฏว่าคุณพ่อได้สิ้นใจตอนเช้ามืดที่รู้ก็เพราะคุณพ่อลุกขึ้นแต่ตีห้าแล้วก็สวดมนต์ถึงเวลาเกือบย่ำรุ่งคุณแม่บอกว่าพอสวดมนต์จบลงนอนก็หมดลมหายใจผมรู้สึกใจหายเสียใจขาดสติต้องร้องไห้เหมือนทารกสังเกตดูคุณแม่ไม่ค่อยจะเศร้าโศกเสียใจมากนักเหมือนว่ารู้ความจริงของธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นคุณแม่เห็นผมโศกเศร้าถึงคุณพ่อมากก็ปลอบใจผมให้นึกถึงความจริงตามธรรมชาติให้นึกถึงหลักสัจธรรมของพระพุทธเจ้าให้กล้าสู้กับความจริงแล้วก็จะสามารถดับอารมณ์เอาเสียใจลงได้บ้างผมค่อยๆพยายามนึกถึงตามคำพูดของคุณแม่ซึ่งดูตรงกับคุณพ่อแต่การสูญเสียคุณพ่อเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของผมที่คนเราเกิดมามีพ่อบังเกิดเกล้าของเราเพียงคนเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นผมจะพยายามดับความเศร้าเพียงใดก็ยากที่จะดับให้สิ้นได้แต่ค่อยเบาบางลงคลายความเศร้าเสียใจได้บ้างแต่เหตุ

ไม่ใช่เพียงแค่นั้นหลังจากครบ7วันการตายของคุณพ่อเราได้ทำบุญเลี้ยงพระสร้างกุศลแผ่ส่วนบุญไปให้ท่านตามประเพณีของเราคิดว่าทำตามหน้าที่ของลูกที่มีความกตัญญูทำตามประเพณีของปู่ย่าตายายทำให้เราสบายใจเมื่อคุณพ่อผู้เป็นพระของลูกได้จากไปแล้วเราก็ยังมีคุณแม่เป็นพระอีกองค์เดียวที่เราจะต้องเคารพทนุถนอมท่านอย่าให้ท่านเดือดร้อนเพราะลูกชีวิตของลูกก็มีคุณพ่อกับคุณแม่เท่านั้นเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดรักลูกสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีหวังจะให้ชีวิตของลูกรุ่งเรืองในอนาคตแต่เหตุการณ์ที่ไม่เคยนึกไม่เคยฝันก็เกิดขึ้นกับตัวผมอีกครั้งเพราะหลังจากคุณพ่อได้สิ้นชีวิตจากไปแล้วเมื่อได้ทำบุญครบ7วันเป็นที่เรียบร้อยรุ่งขึ้นวันต่อมานึกสงสัยว่าเช้าวันนี้คุณแม่ทำไมตื่นนอนสายผิดปกติธรรมดาคุณแม่เคยตื่นก่อนย่ำรุ่งสวดมนต์เสร็จแล้วก็เปิดประตูห้องออกมาถวายบิณฑบาตพระสงฆ์ตอนเช้าเป็นประจำแต่เช้าวันนั้นเขาจัดขันข้าวและอาหารคาวหวานสำหรับใส่บาตรไว้เรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็ยังไม่ออกมาจากห้องผมก็ให้ภรรยาใส่บาตรแทนเมื่อพระมาถึงหน้าบ้านผมไม่กล้าไปเคาะประตูเรียกท่านเพราะกลัวจะเป็นการรบกวนท่านแต่ตอนสายผมก็ยิ่งร้อนใจกลัวท่านจะป่วยไข้ผมทนต่อไปไม่ได้จึงตรงไปยังห้องท่านหมายจะเคาะประตูเรียกท่านเมื่อผมลองผลักประตูก็รู้ว่าคุณแม่ไม่ได้ใส่กลอนข้างในผมผลักประตูเข้าไปก็เห็นท่านนอนหงายห่มผ้าแค่คอเรียบร้อยหลับตาพริ้มอยู่บนเตียงผมร้องเรียกท่านเสียงค่อยๆกลัวจะรบกวนท่านเกินไปว่าคุณแม่ครับสายแล้วคุณแม่ตื่นเถิดสายแล้วผมเรียกเท่าไหร่ท่านก็ไม่กระดิกตัวได้ยินรับรู้ผมรู้สึกใจเสียเดินเข้าไปใกล้เตียงท่านเอามือจับที่ไหล่ท่านเนื้อเย็นผิดธรรมชาติเอามือจับชีพจรท่านชีพจรท่านหยุดเต้นผมสะดุ้งตกใจรอดูลมหายใจทางจมูกท่านก็หมดลมหายใจเสียแล้วผมใจหายวาบแทบจะเป็นลมหมดสติโถมตัวเข้ากอดเอาหัวซุกตรงอกของท่านแล้วก็ร้องไห้รำพันว่าโถคุณแม่หนีลูกไปอีกคนแล้วคุณพ่อจากไปยังไม่ทันไรคุณแม่ก็มาจากไปอีกคนหนึ่งผมแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเสียงผมร้องไห้อย่างหมดความอายยิ่งกว่าผู้หญิงขาดความเข้มแข็งเสียงผมร้องไห้ได้ยินไปถึงนอกห้องภรรยาผมกำลังจัดอาหารให้ลูกกินก่อนจะไปโรงเรียนก็ตกใจต้องวิ่งเข้ามาในห้องคุณแม่ดูว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อทราบว่าคุณแม่ได้สิ้นใจแล้วก็ร้องไห้รักและอาลัยคุณแม่ยิ่งนัก

เมื่อคุณแม่ผมจากไปอีกคนหนึ่งทำให้จิตใจผมรู้สึกฟุ้งซ่านว้าเหวเศร้าโศกเสียใจอย่างแสนสาหัสเพราะเพียงคุณพ่อจากไปไม่กี่วันคุณแม่ก็จากเราติดตามคุณพ่อไปอีกคนหนึ่งผมแทบจะเสียสติบ้าคลั่งงงหมดทำอะไรไม่ถูกแต่อาศัยบางเวลานึกถึงคำเตือนสติของคุณพ่อที่ว่าคนเราต้องกล้าสู้กับความจริงอย่าหนีความจริงหลอกตัวเองมิฉะนั้นเราก็ต้องคอยหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นไปตลอดชาติผมก็จะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองทั้งชีวิตเราต้องคอยหลอกตัวเองตลอดไปผมและพี่น้องได้จัดงานศพของคุณแม่คุณพ่อพร้อมกันเพื่อให้สมเกียรติที่ท่านเป็นที่เคารพสูงสุดของผมไม่มีอะไรเหนือกว่าหลังจากการจัดงานศพคุณพ่อคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็อดไม่ได้ที่จะระลึกถึงท่านทั้งสองตลอดมาเพราะคุณพ่อคุณแม่ของผมท่านอยู่ร่วมบ้านมาตั้งแต่ผมเป็นทารกจนจำความได้ผมไม่เคยได้ยินเสียงท่านโต้เถียงกันเลยแม้พูดจาเสียงดังก็ไม่มีผมรู้สึกว่าท่านต่างเอาอกเอาใจกันมากในชีวิตไม่มีอะไรขัดใจกันผมคิดว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่หายากแม้แต่พวกลูกของท่านก็พูดจาสั่งสอนธรรมดาไม่เคยขู่เข็นตวาดดุด่าเคี่ยนตีเหมือนพ่อแม่คนอื่นที่ผมเคยเห็นมาเลยนี่แหละครับคุณอาผมได้ตั้งรูปท่านทั้งสองไว้บูชาและได้เส้นไหว้ด้วยอาหารที่ท่านชอบวันสงกรานต์หรือวันสำคัญในทางพุทธศาสนาผมก็นิมนต์พระมาเลี้ยงที่บ้านแล้ววันพระขึ้น15ค่ำผมก็นิมนต์พระมาถวายสังฆทานประจำเดือนเป็นความพอใจของผมใครจะว่าอะไรผมไม่สนใจเพราะการทำบุญอุทิศไปให้พ่อแม่เป็นความสบายใจของลูกแม้ท่านจะจากโลกนี้ไปนานแล้วความระลึกถึงท่านคิดถึงท่านไม่เคยสางซาลงเลยผมอยากจะพบวิญญาณของท่านอยากจะให้มาแสดงให้ผมเห็นให้มาพบกับผมอยากพบท่านผมไม่รู้สึกกลัวเลยผมจุดธูปจุดเทียนอธิษฐานขอให้ท่านมาแสดงตัวให้ผมเห็นทุกครั้งผมจะอธิษฐานในใจว่าคุณพ่อคุณแม่ครับกรุณาแสดงตนให้ลูกได้เห็นด้วยถ้าต้องการอะไรลูกจะจัดการให้ทุกอย่างครั้งใดที่ผมได้อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งผมจะไม่เคยลืมเลยที่จะขอให้พ่อแม่ของผมแสดงตัวให้ผมได้เห็นหน้าท่านจะเป็นทางใดหรือทางฝันก็ได้แต่ผมก็ยังไม่เคยได้เห็นท่านทั้งสองตั้งแต่ท่านจากโลกนี้ไปตามปกติคนธรรมดาทั่วไปเมื่อพ่อแม่ตายไปเวลาค่อยผ่านไปความทุกข์ความเศร้าโศกความอาลัยหาก็ค่อยๆ คลายลงได้ไม่ช้าจิตใจก็ปกติถือว่าความตายเป็นธรรมชาติความจริงทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายแต่ผมแม้จะผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยลืมคุณพ่อคุณแม่บังเกิดเกล้าของผมเลยตั้งแต่ท่านทั้งสองสิ้นไปผมยังไม่เคยพบท่านมาแสดงร่างให้ผมเห็นไม่ว่าธรรมดาหรือในความฝันผมได้พยายามสวดมนต์อ้อนวอนขอให้ท่านแสดงตัวผ่านไปแล้วหลายปีก็ยังไม่เคยเห็นแต่ผมไม่เคยละความพยายามและการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทั้งสองผมไม่เคยลืมอธิษฐานขอพบท่านเลยผมหมั่นทำบุญเสมอ

วันหนึ่งผมได้รับเป็นเจ้าภาพบวชพระในความอุปการะของผมบ่ายวันบวชพระเสร็จได้อุทิศกุศลกรวดน้ำไปให้ท่านทั้งสองผู้บังเกิดเกล้าแล้วรู้สึกอ่อนเพลียง่วงนอนจึงกลับบ้านก่อนปล่อยให้ภรรยาเขาจัดการอยู่ที่วัดพอมาถึงบ้านเข้าห้องแล้วผมไปที่เก้าอี้ยาวเอนตัวลงนอนเพราะทั้งเพลียทั้งง่วงผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยจะหลับไปนานเท่าใดผมไม่รู้แต่เมื่อรู้สึกตัวครึ่งหลับครึ่งตื่นในห้องก็มีแต่ผมคนเดียวทันใดนั้นผมเห็นหญิงชายคู่หนึ่งรูปร่างงดงามทั้งคู่กำลังเดินตรงมาหาผมในความรู้สึกเวลานั้นผมได้รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้นอนร้องเชิญให้เข้าไปห้องรับแขกชายหญิงคู่นั้นยกมือห้ามแล้วพูดว่าไม่ต้องลูกไม่ต้องวุ่นวายพ่อแม่มาเยี่ยมลูกตามที่ลูกบ่นถึงผมแทบไม่เชื่อหูว่าหนุ่มสาวคู่นี้มีรูปร่างงดงามจะมาเรียกผมว่าลูกเมื่อเปรียบเทียบอายุของผมก็ผิดกันไกลผมเวลานั้นอายุเกือบ50แล้วจะมาเป็นพ่อแม่ลูกกันได้อย่างไรผมก็งงเหมือนกันอดไม่ได้ถามไปว่าคุณทั้งสองอยู่ในวัยรุ่นหนุ่มสาวจะเป็นพ่อแม่ผมได้อย่างไรเสียงชายหญิงคู่นั้นต่างพยายามช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจว่าทั้งสองท่านคือคุณพ่อคุณแม่บังเกิดเกล้าของผมที่ผมคร่ำครวญอยากจะได้พบเห็นบัดนี้หญิงสาวชายหนุ่มได้มาอ้างว่าเป็นพ่อแม่บังเกิดเกล้าของผมจะให้ผมเชื่อได้อย่างไรกันเมื่อเห็นว่าผมไม่เชื่อหนุ่มสาวทั้งสองก็พูดว่าลูกรักของพ่อของแม่ลูกอย่าลืมว่าเวลานี้เราอยู่กันคนละภพคนละชาติแล้วนะลูกฉะนั้นจะให้เหมือนกันไม่ได้เมื่อลูกไม่เชื่อว่าเราเป็นพ่อแม่ของลูกพ่อแม่ก็จะอธิษฐานจิตขอร่างเดิมในอดีตให้ลูกได้รู้ได้เห็นจะได้สิ้นสงสัยทันใดนั้นร่างของหนุ่มสาวก็กลายร่างเป็นคุณพ่อคุณแม่ของผมจริงๆเหมือนเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อผมเห็นร่างของคุณพ่อคุณแม่กลับกลายเป็นร่างในอดีตก่อนที่ท่านยังไม่จากโลกนี้ไปผมก็ดีใจจนลืมตัวความดีใจที่ได้พบหน้าท่านทั้งสองพร้อมกันผมบอกไม่ถูกว่าผมดีใจเพียงไรคุณพ่อคุณแม่ของผมจริงๆด้วยผมเชื่อแล้วผมไม่สงสัยแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่บนเก้าอี้คู่กันผมคลานเข้าไปซบหน้ากับตักของคุณพ่อแล้วผมก็กลั้นน้ำตาไม่ได้ผมร้องไห้เพราะความดีใจผมสะอึกสะอื้นคุณพ่อลูบศีรษะของผมเหมือนเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วพูดว่านิ่งเถิดลูกเอ๋ยเมื่อลูกอยากพบพ่อแม่เจ้าก็ได้พบตามที่เจ้าตั้งใจอธิษฐานไว้แล้วเพราะเจ้าเป็นคนกตัญญูรู้พระคุณของพ่อแม่และเจ้าสร้างแต่ความดีเจ้าไม่เคยทำชั่วมันเป็นกุศลมงคลแก่ตัวเองแล้วลูกเอ๋ยผมเงยหน้าดูคุณพ่อคุณแม่ให้เต็มตาและฟังเสียงของท่านผมจึงถามท่านว่าคุณพ่อครับทำไมคุณพ่อจึงได้เปลี่ยนแปลงร่างกายเก่ามาเป็นคนหนุ่มคุณแม่ก็เป็นสาวผมจำไม่ได้คุณพ่อยิ้มด้วยเอ็นดูผมแล้วพูดอย่างธรรมดาซึ่งเหมือนเมื่อครั้งคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่พูดอย่างนิ่มนวลอ่อนหวานเสียงค่อยๆพอได้ยินท่านบอกผมว่าลูกเอ๋ยเจ้ากับพ่ออยู่กันคนละภพแล้วฉะนั้นแต่ละภพนั้นผิดแปลกแตกต่างกันแล้วแต่กรรมของแต่ละบุคคลที่ทำไว้เหมือนฝันใครทำกรรมดีก็ได้ฝันดีใครทำกรรมชั่วหนักก็ได้ฝันที่ทำให้เกิดทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสเพราะทุกๆคนหนีกรรมที่ทำขึ้นไม่พ้นสำหรับพ่อกับแม่ได้ทำกรรมดีป
ฏิบัติอยู่ในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงไม่ลำบากแต่ทุกคนอยู่ในความฝันด้วยกันทั้งนั้นแหละลูกพ่อและแม่ได้มาหาลูกตามที่ลูกขอร้องอธิษฐานจิตด้วยแรงแห่งความกตัญญูพ่อและแม่จึงต้องมาหาหากพ่อมีกรรมหนักก็คงมาหาลูกไม่ได้ผมถามว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในภพโน้นมีความสุขสบายดีหรือครับผมอยากรู้ผมเป็นห่วงลูกไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่หรอกพ่อและแม่ได้รับความสุขความสบายเพลิดเพลินสดชื่นซึ่งยากที่จะบอกให้ได้ถูกต้องตามความจริงผมได้ฟังดังนั้นจึงได้ถามว่าทำไมคุณพ่อกับคุณแม่จึงได้มาอยู่ร่วมกันทั้งโลกมนุษย์และอีกภพหนึ่งผมเห็นแม้แต่โลกมนุษย์บางคนก็ยังอยู่กันไม่ได้ยืนยาวบางรายก็อยู่กันไม่ถึง3เดือนหม้อข้าวยังไม่ทันดำทะเลาะยาขาดจากกันไม่ยอมมองหน้าอย่างแช่งด่ากันก็มีแต่คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ร่วมกันเพราะกุศลกรรมใช่ไหมครับเสียงคุณพ่อถอนใจแล้วพูดว่าใช่แล้วลูกมนุษย์ในโลกมีจิตใจผิดแปลกแตกต่างไม่เหมือนกันทุกคนบางคนร่างเป็นมนุษย์แต่จิตใจไม่เป็นมนุษย์จิตเหมือนสัตว์ที่ดุร้ายไม่สนใจในศีลธรรมมนุษยธรรมเห็นแก่ตัวนำความเดือดร้อนมาสู่สังคมชาติบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้ผู้ที่จะนึกอะไรอธิษฐานสมตามความตั้งใจนั้นจะต้องเป็นผู้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดและมีสัจจะปฏิบัติอยู่ในหลักของศีลธรรมไม่มีด่างพร้อยท่านเหล่านี้เป็นพวกมีวาจาสิทธิ์จะนึกคิดอธิษฐานสิ่งใดก็มักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมและมักจะสำเร็จเพราะจิตบริสุทธิ์และมีสัจจะสำหรับพ่อและแม่ของลูกนั้นเรามีบุพเพสันนิวาสมาแต่อดีตชาติและเราได้ปฏิบัติจิตใจอยู่ในศีลธรรมไม่เคยทำให้สังคมเขาเดือดร้อนมีศีล5ปฏิบัติตั้งแต่แม่ของลูกมาอยู่ร่วมทุกสุขกับพ่อไม่เคยเห็นอะไรไม่ตรงกันเลยเรามีความรักใคร่กันโดยบริสุทธิ์เราจึงขอร่วมชีวิตกันในชาติภพต่อไป

นี่แหละลูกความมีสัจจะจะมีจิตบริสุทธิ์อยู่ในหลักของศีลธรรมพร้อมเราย่อมปรารถนาอธิษฐานได้ทุกอย่างเพราะเรามีสัจจะไม่ทำบาปทำชั่วยังไม่ทันคุณพ่อพูดจบหูผมก็ได้ยินเสียงซ้อนขึ้นมาเป็นเสียงเรียกของภรรยาผมพร้อมทั้งเขย่าตัวร่างคุณพ่อคุณแม่ค่อยจางลงกลายเป็นหนุ่มสาวอย่างเดิมเสียงไกลออกไปได้ยินว่าพ่อกับแม่ลาลูกไปก่อนนะผมยังไม่อยากให้ท่านจากไปยังอาลัยท่านแต่แล้วก็รู้สึกตัวผมลืมตาตื่นขึ้นเห็นตัวเองยังนอนอยู่ในที่เดิมผมรู้สึกเสียดายที่ตื่นภรรยาผมมาขัดจังหวะยังอยากจะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ทันจุใจอยากจะเห็นท่านนานๆแต่ก็ต้องตื่นภรรยาผมบอกว่าพอเข้ามาถึงก็ได้ยินเสียงของผมอยู่ในลำคอเหมือนถูกผีอำจึงพยายามเขย่าตัวให้ผมรู้สึกแต่กว่าจะรู้สึกตัวก็นานทำให้ตกใจกลัวผมจะเป็นอะไรไปอีกคนนี่แหละครับผมได้พยายามนึกว่าเหตุการณ์ที่ผมฝันนั้นจะเป็นข้อเท็จจริงได้เพียงไรผมคิดถึงคุณอาที่พอจะระบายความรู้สึกให้ทราบเพราะว่าคุณอามีความสนใจในเรื่องเหล่านี้อยู่ก่อนแล้วผมต้องขออภัยที่เล่ามาอย่างยืดยาวครับข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในจดหมายได้คิดไปมาว่าควรจะทำอย่างไรจดหมายนี้ก็มาค้างนานแล้วจึงตกลงใจเขียนขึ้นในชุดกฎแห่งกรรมในเล่มพิเศษเล่มแรกสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องแปลกๆจะได้อ่านแล้วช่วยกันคิดค้นต้นเหตุดูทั่วๆไปคงจะเป็นประโยชน์เผยความลี้ลับออกมาบ้างไม่มากก็น้อย

ขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมวรรณกรรมอมตะฉบับคัดสรรพิเศษ20เรื่องโดยทอเลียงพิบูลสำนักพิมพ์ธรรมสภาสถาบันบรรลือธรรมและศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

0: นี่แหละครับคือคำตอบที่บอกว่าทำไมถึงชื่อตอนว่าบุพเพสันนิวาสนะครับก็เป็นตอนที่มีคนเขียนจดหมายมาหาท่านทอเรียนพิบูลว่าเรื่องนี้เขาเคยประสบพบเจอมาเป็นเรื่องจริงของตัวเขาที่เขียนมาเนี่ยครับท่านทอก็นำมาเรียบเรียงนะครับคือนำถ้อยคำจากจดหมายที่ได้รับเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็เขียนแต่ก็ไม่ได้แต่งใหม่นะครับก็คือเล่าให้ฟังตามภาษากฎแห่งกรรมใช้ภาษาถูกต้องชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับเป็นเรื่องราวของท่านหนึ่งที่เขียนมาว่ามีความกตัญญูต่อพ่อแม่ที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันนะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยจนถึงเขาอายุจะ50เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาจากกันไปก็คุณพ่อจากไปก่อน7วันพอวันที่8ที่คุณพ่อจากไปคุณแม่ก็จากไปแล้วก็อธิษฐานอยากจะเจอวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่สุดท้ายได้เจอจริงๆเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะพ่อแม่มาหาโดยอาจจะเป็นหนุ่มเป็นสาวซึ่งคุณพ่ออธิบายให้ฟังว่าอยู่คนละภพกันนะครับระหว่างโลกมนุษย์กับอีกโลกนึงเนี่ยมันย่อมมีความแตกต่างกันแล้วสุดท้ายก็ตื่นมานะครับก็นั่นแหละฮะเป็นการเขียนจดหมายไปหาท่านทอเรียนพิบูลท่านทอเรียนพิบูลก็เรียบเรียงมาเล่าให้ฟังในหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับพิเศษนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลที่ผมจะนำมาเสนอนั้นเป็นตอนอะไรต้องติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งคุณชัยสินคุณคล่องก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเดิมครับช่วงนี้เราไปติดตามรับฟังสารคดีเพื่อแสดงความอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในช่วงนี้ครับ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสูงสวรีกรมหม่อมสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาสู่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถ และพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมรักกรณีกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

างคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่ดูรู้ชื่อโดยพลันก็รู้สึกนึกรักกันจนพันไปใจผูกพัน

กิจบันดาลทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอะปรนทั้งยังรนเธอให้กับท่าน

ายวิมานสำเริงสำราญผ่านอโศกสถานไกลเทพบุตรนางฟ้าไทยเคียงกายเต้นไปย้ายไปโยกมา

กิดกระสันสุดกลั้นใจพิโรมน้ำตาลใกล้หมดสุดจะอดสุดที่หมดจะขมมองดูรู้ในอารมณ์รสหวาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านใช้กระบวนการทางการทูตและการเจรจาแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการซุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับขณะเดียวกันรฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมโดยภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
2: ใช้โดรนบินเป็นระบบไกลด้าก็คือถ่ายภาพยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเข้าใจว่าจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนให้หมดก่อนครับ
1: ขณะที่นายธเนศวีรสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จ และสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
3: ์หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้เขาปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดมันเข้ามาเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ต้นเหตุต้องไปปิดตัวตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆเราต้องมั่นใจในพวกเราเองให้ชัดเจนก่อนค่อยกลับมาต้องขอความกรุณาคือให้มั่นใจก่อนขอตรวจก่อนนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้ขับเข้ามาอย่างสบายใจ
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
4: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติท่านนายปกรณ์นิ่งประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเราสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับปรุงประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีแล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางวันนี้โดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้าหมายมายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายซึ่งขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโฆษกกองทัพเรือชี้แจงคลิปทหารไทยที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราด ็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดน้ำไม่ใช่การกระทบกระทั่งตามที่เป็นข่าว
5: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและทหารกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีผู้ที่นำเสนอข่าวบางกรณีที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปมากซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดเช่นเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาฝ่ายการพยาบาลได้ดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันโดยพ่นสารป้องกันยุงลายให้แก่กำลังพลบริเวณแนวตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าฝ่ายไทยใช้สารเคมีอันตรายทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นเพียงยาฆ่ายุงและเป็นมาตรการด้านเวชกรรมป้องกันและสาธารณสุขตามปกติของหน่วยกองทัพเรือจึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของทั้งสองประเทศให้นำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลีกเลี่ยงการตีความหรือขยายความเกินข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความร่วมมือและเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมการศึกษาระดับโลกในปีหน้าซึ่งจะเป็นโอกาสได้เข้าถึงองค์ความรู้จากเครือข่ายการศึกษาและมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคต
6: นายปฏิยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิบัติภารกิจในประเทศฝรั่งเศสตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเข้าร่วมการประชุม Transforming Education Summit Part 4และหารือกับองค์การยูเนสโกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาของฝรั่งเศสซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับบนเวทีการศึกษาระดับโลกมากขึ้นความสำเร็จสำคัญของภารกิจครั้งนี้คือประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ณกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีที่รัฐมนตรีด้านการศึกษาและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกจะร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคตทั้งนี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เชิญรัฐมนตรีด้านการศึกษาองค์การระหว่างประเทศนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านการศึกษาของไทยสู่นักวิชาการและเยาวชนไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้และเครือข่ายระดับโลกมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกดังกล่าวควบคู่กับการผลักดันนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดประโยชน์กับผู้เรียนครูและระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาของโลกศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศนำ SME ไทยร่วมงานไทยไรฟ์โรดโชว์ณนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยสู่ตลาดจีนนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการโครงการยกระดับ SME ข้าวไทยก้าวสู่ตลาดโลกเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้สามารถเชื่อมโยงการค้าและนำไปสู่การส่งออกได้อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในด้านคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้นทั้งนี้จึงได้จัดงานไทยไรฟ์โรดโชว์ระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ณนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นมณฑลที่มีผู้บริโภคข้าวมากที่สุด และผู้นำข้าวข้าวของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองกวางโจวอีกทั้งข้าวไทยที่ส่งออกไปจีนกว่า80%ผ่านด่านในมณฑลกวางตุ้งและกระจายไปยังตลาดทั่วประเทศจีนกวางโจวจึงมีความสำคัญในด้านการค้าข้าวอย่างมากโดยภายในงานจะมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของผู้ประกอบการ SME 28รายและการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME กับผู้นำเข้าผู้ซื้อผู้ประกอบการรายสำคัญในจีนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 440,000 ถึง 750,000 ตันต่อปีคิดเป็นสัดส่วน12ถึง27ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีนซึ่งในช่วง5เดือนแรกปีนี้ไทยส่งออกข้าวไปจีนแล้วกว่า 139,000 ตันและจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้เข้าถึงตลาดต่างประเทศควบคู่กับการสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและช่วยยกระดับภาพลักษณ์ข้าวไทยเพิ่มมูลค่าทางการค้าและสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำเสนอนวัตกรรม AI ยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในงานประชุมวิชาการนานาชาตินายธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในฐานะนายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICME 2026ซึ่งเป็นงานประชุมที่รวบรวมนักวิจัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาณกรุงเทพมหานครภายในงานกฟผ.ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานในรูปแบบนิทรรศการโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอาทิระบบวิเคราะห์ตำแหน่งและขอบเขตการติดตั้งโซลารูฟท็อปทั่วประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงซึ่งช่วยสนับสนุนการประเมินกำลังผลิตติดตั้งเพื่อการวางแผนระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบบตรวจสอบการรุกล้ำของต้นไม้ในเขตสายส่งไฟฟ้าระยะทางกว่า 22,000 กิโลเมตรทั่วประเทศแบบอัตโนมัติ

0: ูพรมคัดกรองเชิงรุกช่วงเดือนหน้าเพื่อลดการแพร่เชื้อและเกิดผู้ป่วยรายใหม่
1: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องหลังยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา39รายและช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่10รายโดย4รายเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วสะท้อนการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่จังหวัดจึงเตรียมปูพรมตรวจคัดกรองโรคเรื้อนเชิงรุกในเดือนสิงหาคม2519นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครผ่านโรงเรียนมัธยิสศาลาประชาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเช่นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาหรือผื่นที่รักษานานกว่า3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายอิสฮักดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารัชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในโอกาสนี้นายดาเน้นย้ำว่ากระบวนการเจรจาและแนวทางทางการทูตยังคงเป็นหนทางเดียวที่ใช้ได้ผลในการแก้ไขข้อพิพาทและบรรลุสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านปฏิบัติตามแนวทางลดความตึงเครียดและใช้ความยับยั้งชั่งใจตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและปากีสถานพร้อมแสดงบทบาทสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานดับเพลิงไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ134รายส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกจากรถจักรยานยนต์ลื่นล้มและวัตถุตกใส่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่กระทรวงการคมนาคมไต้หวันรายงานว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศ137เที่ยวและเที่ยวบินภายในเกาะไต้หวัน62เที่ยวต้องถูกยกเลิกในวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่าน

0: มาก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงเมื่อช่วงเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุบาวียังคงทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวงกว้างทั่วพื้นที่ทางตะวันออกและตอนเหนือของจีนต่อไปอีกหลายวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่9ในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการคณิตบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจะตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยากิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบนิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีปราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook รอรักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เปลี่ยนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันและกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBGขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาได้ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBGหรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสอันนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความก็พระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางนี้นาวาโทหญิงปานรีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการได้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนท่านี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์ยังมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติทรงร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแถมยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับพฤติกรรมบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันท์ณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางการอินเดียเร่งช่วยเหลือลูกเรือชาวอินเดียบนเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของอ่าวโอมานทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายตุรกี 1-3 เซตปิดฉากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ด้วยอันดับ14พร้อมรักษาสิทธิ์แข่งขันต่อฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรีปรียภัทรรัชสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันต์ตจปมณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดไวทุกสีดำทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดจุดลงทะเบียนไว้ที่บริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อให้ประชาชนรับสติกเกอร์แสดงตนก่อนจะเข้าถวายสักการะตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนายโกมลดวงรอดอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างมากเมื่อมีโอกาสเดินทางมาถึงกรุงเทพจึงตั้งใจเข้ามาถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีเนื่องจากทราบซึ้งที่พระองค์ทรงดูแลพระศพกนิกรชาวไทยเป็นอย่างดีโดยประทับใจในพระกรณียกิจด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังที่ทรงให้โอกาสผู้ที่เคยทำผิดได้รับความสะดวกสบายและมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนโครงการพระดำริในการสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน
3: เศร้าใจนะครับตอนนี้ก็เสียอายุราชการแล้วเมื่อมีโอกาสได้มาเข้ามากรุงเทพก็อยากเข้ามาเคารพศพในฐานะประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้ทำให้นักโทษที่เขาอาจจะล้มเพลอะไรไปแล้วแต่เดี๋ยวเขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพไปต่างๆด้วยนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาครรอดรัตจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ามีความศรัทธาในพระองค์เป็นอย่างมากจากการที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจงานหลวงและทรงช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มพระกำลังโดยเฉพาะโครงการพระดำริที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดจนทรงมีพระเมตตามีความเรียบง่ายเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์โดยเฉพาะการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือราษฎรยามเกิดอุทกภัยด้วยพระองค์เอง
4: แบบว่าศรัทธาท่านมากท่านช่วยเหลือประชาชนช่วยการหลวงแล้วก็การดูแลอะไรเนี้ยค่ะประทับใจเป็นดวงการที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากแล้วก็องค์การต่างๆที่เหมือนเวลาน้ำท่วมอะไรท่านละตัวเองอะไรอย่างค่ะท่านไม่ถือพระองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 นจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมอุปสมบทรวมทั้งสิ้น232รูปแบ่งเป็นสามเณร101รูปและพระภิกษุสงฆ์131รูปมุ่งส่งเสริมความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามแนววิถีพุทธโดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งสายปริยัติธรรมและสายสามัญณศูนย์ฝึกอบรมพุทธศาสนาแก่พระภิกษุชาวเขาหรือพระภิกษุบนพื้นที่สูงวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกำหนดลาสิกขาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2569หรือสามารถอยู่ศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอุปสมบทแล้วจำนวน 12,338 คนและมีพระธรรมจาริกครองสมณเพศคงอยู่272รูปปฏิบัติศาสนกิจทำหน้าที่นักพัฒนาในผ้าเหลืองในอาสมพระธรรมจาริก225แห่งทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจการซักซ้อมขบวนเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่24-26 กรกฎาคมนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลองอมอ่านและคลองพดุงกรุงเกษมโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ในวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 6:40 นาทีเชิญชวนประชาชนร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 นาทีร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการนอกจากนี้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิวริมคลองชิมอาหารอร่อยบนเรือการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมแนะการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ณ SCBS Next Tech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนั้นบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมพร้อมเสนอแนวคิดในการขยายการใช้ AI ไปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า200แห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องดำเนินควบคู่กับหลักจริยธรรมความรับผิดชอบและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสรุปว่าหากใช้งานอย่างถูกต้อง AI สามารถเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026วันสุดท้ายยังคงมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักรวมทั้งการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขา
6: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานTTEC 2026ยังคงคึกคักมีผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์และประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้รวบรวม4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลักดันผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่ตลาดสากลโดยนางสาววรรณสิริไม้เขียวนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยมาต่อยอดเป็นเกมและสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั้งเจนซีและเจนอัลฟาโดยเกมและของเล่นที่จัดแสดงไม่ได้มุ่งเน้นความบันเทิงเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยเสริมพัฒนาการด้านสมองและกล้ามเนื้อมัดเล็กเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงมีโซนเกมสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยฝึกความจำสมาธิและส่งเสริมสุขภาพจิต
7: ตรงนี้ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนหนึ่งค่ะเรารู้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันยากแล้วก็บางส่วนเนี่ยไม่สามารถที่จะจับต้องได้ในเจนเราแล้วแล้วมันขึ้นหิ้งมันไม่สามารถที่จะซึมซับลงไปได้ลึกแต่ในส่วนของเกมเนี่ยมันเล่นได้ในทุกยุคทุกสมัยทุกวัยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยต่อยอดได้ในทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็มันไม่ได้เล่นแล้วจบไปอย่างเดียวแต่ว่ามันเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากส่งต่ออย่างตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือส่งต่อไปให้กับเด็กในสถานศึกษาและองค์กรเอกชนทั่วประเทศได้รู้จักกับบอร์ดเกมพวกนี้แล้วก็ในทุกๆเกมเนี่ยจะซึมซับตัวมรดกภูมิปัญญาเข้าไปมากกว่า1ทักษะแน่นอน
6: สำหรับงานTTEC 2026ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ไทยแล้วยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมกิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่สวนวชิรเบญจทัศน์พร้อมเตรียมยกระดับพื้นที่ค้าขายอาหารสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายพรพรหมวิกิตเศษและนายสาดลหวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมในสวนสาธารณะและสำรวจกายภาพพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องเขตจตุจักรณสวนวชิรเบญจทัศน์และสวนจตุจักรเขตจตุจักรโดยได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่กิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026แฟนปาร์คไทยแลนด์ ณบริเวณลานตัวนอนสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปิดพื้นที่สวนสาธารณะให้ประชาชนและแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันแมตช์สำคัญผ่านจอ LED ยักษ์ฟรีซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและผู้มาออกกำลังกายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยคณะผู้บริหารได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ควบคู่ไปกับมาตรการรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนสาธารณะจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังสวนจตุจักรเพื่อสำรวจพื้นที่และพิจารณาแนวทางร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องเขตจตุจักรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบร้านค้าและอาหารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีมาตรฐานสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัยและมีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบการจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างสมดุลใน3มิติสำคัญคือการรักษาพื้นที่สาธารณะโดยจัดสรรสัดส่วนการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัยและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ค้าอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ผู้ค้ามีพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงถูกกฎหมายภายใต้มาตรการสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นการจัดการน้ำเสียและการแยกขยะอย่างเป็นระบบก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าพลเมืองอินเดีย11คนบนเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีบริเวณหน้าน้ำทางตะวันออกของอ่าวโอมานได้รับการช่วยเหลือแล้ว10คนส่วนอีก1คนยังคงสูญหายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเน้นย้ำว่าการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต้องยุติลงและการเดิน

0: อุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนฉุกเฉินเมื่อเวลา 10:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองขยองซานและเมืองโพฮังซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดขยองซังเหนือพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและรักษาความเย็นของร่างกายนอกจากนี้ไม่ควรทิ้งเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถเพื่อความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนฉุกเฉินในระบบเตือนภัยแบบใหม่ที่เริ่มใช้ในปีนี้ซึ่งจะประกาศเตือนภัยก็ต่อเมื่อคาดการณ์ว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสเป็นเวลา1วันเพื่อเป็นการรับมือกับคลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ที่ยาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคณะกรรมการถาวรประจำสมัชชาแห่งชาติเวียดนามซึ่งเปรียบเสมือนสภานิติบัญญัติสูงสุดของเวียดนามอนุมัติหลักการของร่างข้อกำหนดที่เพิ่มความรวดเร็วของกระบวนการศาลสำหรับการออกคำสั่งให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปีเข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดร่างข้อกำหนดดังกล่าวแนะนำให้ดำเนินการยื่นจัดส่งและรับมอบเอกสารของศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาคดีของผู้พิพากษารวมทั้งย่นระยะเวลาการไต่สวนและการตัดสินของศาลจาก15วันเป็น10วันหรือจาก30วันเป็น20วันหากเป็นกรณีที่มีความซับซ้อนพร้อมกันนี้ยังอนุญาตให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีแม้ฝ่ายโจทก์จะไม่มาศาลต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนัดสุดท้ายทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ตุรกีทีมอันดับ4ของโลกไปอย่างสนุก 1-3 เซต 27-25 21-25 19-25 และ 22-25 ปิดฉาก VNL 2026ด้วยผลงานชนะ3แพ้9เก็บได้12คะแนนจบอันดับ14และการันตีอยู่รอดใน VNL ต่อไปศึกฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศอังกฤษตอบเวลาพิเศษเฉือนชนะโนเวย์2-1โดยจูดเบลลิงแฮมเหมาคนเดียว2ประตูพาสิงโตคำรามผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษหลังเสมอใน90นาที1-1โดยฮูเลียนอัลวาเรสและลาวตาโรมาร์ติเนสยิงคนละประตูช่วงท้ายเกมส่งทัพฟ้าขาวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนัดต่อไปรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสพบสเปนในวันที่15กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาและอังกฤษพบอาร์เจนตินาในวันที่16กรกฎาคมเวลา2นาฬิกาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัท Just Link International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับแอปพลิเคชัน Monomac จัดกิจกรรม FIFA World Cup 2026 Fan Park Thailand ที่สวนรถไฟกรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ให้แฟนบอลชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักมีแฟนฟุตบอลเข้าร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโอกาสนี้นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่และรอบชิงชนะเลิศผ่านฟรีทีวีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เป็นครั้งแรกโดยระบุว่ารู้สึกดีใจที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกคิดว่าน่าจะแตกต่างกับทีมชาติเยาวชนเนื่องจากเต็มไปด้วยนักเตะมากประสบการณ์และจะทำให้เต็มที่เพื่อให้ได้โอกาสลงสนามกับทีมชาติไทยชุดใหญ่สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลฟ์เวียดนามจูเนียร์โอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาจากผลงานของภาสิทธิ์ราตะกัวรัตนบดินทัศนีพิภากรพานิมีขันมณีและวิทยาดาแรมเมือง การแข่งขัน IBJJF Asian Jiu-Jitsu Championship 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเพชรรดาเคซีตันคว้าเหรียญทองในรุ่นประชาชนหญิงสายดำน้ำหนักไม่

0: เกิน 48.5 กิโลกรัมด้วยการเอาชนะลีมีฮายอนจากเกาหลีใต้ด้วยท่า Submission Ankle Lock ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้เพชรอดาเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการเมเจอร์ของสหพันธ์บราซิเลียนยูยิสุนานาชาติหรือ IBJJF สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทียูยิสุระดับเอเชียได้อย่างยิ่งใหญ่พลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวโรโดรมหัวหมากได้รับการตอบรับอย่างคึกคักมีทีมสมัครเข้าร่วมแล้ว20ทีมและคาดว่าอาจเพิ่มเป็น25ทีมก่อนปิดรับสมัครการแข่งขันรายการนี้เป็นสนามสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อควอลิฟายเข้าสู่ชิงแชมป์โลกและเป็นก้าวสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028โดยล่าสุดสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ยืนยันแล้วว่าไทยมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาลงแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณทั้งการจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศจึงขอรับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อผลักดันนักกีฬาไทยไปเก็บคะแนนสะสมและลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
3: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรจะรับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการธนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนบุญจักร

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าเรื่องราวของวรรณคดีในแง่มุมต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในระหว่างนี้รายการวรรณคดีลีลาได้นำวรรณกรรมที่เป็นพงศาวดารจริงชื่อว่าชิดกกไส้หั่นหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าไส้หั่นมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเวลาที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าไม่น่าแปลกใจเลยทำไมไส้หั่นจึงถือว่าเป็นวรรณกรรมสำคัญที่คนที่จะปกครองบ้านเมืองต้องอ่านสาระนั้นไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าสามก๊กเลยถึงแม้ว่าจะมีคนวิพากษ์บอกว่าการแปลการใช้ภาษานั้นสู้สามก๊กไม่ได้แต่สาระต้องบอกว่าสู้ได้อย่างเต็มที่เราก็จะเห็นได้ว่าธรรมดาของโลกธรรมดาของการปกครองธรรมดาของคนที่รักอำนาจโกงอำนาจและสูญเสียอำนาจนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดมีความคิดมีความอ่านในการรักษาและการทำลายคล้ายๆกันหมดเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของคิดกกไซฮันกันต่อก็คงจะมีการเชิญชวนนิดหน่อยตอนช่วงต้นก็คือว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะในมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องการจัดรายการสาระที่จะให้นำมาพูดคุยเพราะว่าตอนนี้ว่ากันจริงๆเรื่องราวของคิดกกไซฮันนี่มาค่อนเรื่องไกลแล้วใกล้จะจบอยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะฟังวรรณคดีเรื่องอะไรหรือแง่มุมใดของวรรณคดีต่อบอกกล่าวกันมาได้เลยจะได้เตรียมเนื้อหาไว้รอนะครับหรือว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาซึ่งก็จะมี2 ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันด้วยการจ่าหน้าซองตรงหรือผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับตัดย่อมาเป็นอักษร2 ตัวท่านผู้ฟังครับพิมพ์ B-Boy JJ Band ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย WAWTANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วล่ะนะครับเรามาเข้าเรื่องไซหันกันเลยกันแล้วกันครั้งที่แล้วนั้นพระเจ้าฮันเต้นั้นได้ให้ความชอบแก่ตันแผงได้เห็นว่าตันแผงนั้นเป็นผู้ที่ทำให้พระองค์ท่านนั้นได้รับชัยชนะในการทำศึกครั้งหลังสุดนี้ในการที่ได้มีการแต่งกลล่อลวงให้เมาตุ้นถอยทัพกลับไปแต่ตัวของพระเจ้าฮันเต้นั้นพวกทั้งขุนนางตะแก้วทหาร30 หมื่นก็เลยออกมาจากที่ล้อมได้ซึ่งความชอบของตันแผงครั้งนี้เนี่ยพระเจ้าฮันเต้ก็เลยให้เป็นเจ้าเมืองซกเงะกวนนะทุกท่านทั้งปวงก็เห็นพร้อมกันพระเจ้าฮันเต้ก็เลยตั้งตันแผงให้เป็นที่ซกเงะเหาเป็นเจ้าเมืองซกเงะกวนพอรุ่งเช้าพระเจ้าฮันเต้ก็ยกกองทัพออกจากเมืองซกเงะกวนไปที่เมืองห้ำเอียงกันต่อทางฝ่ายเสียวโหซึ่งอยู่รักษาเมืองห้ำเอียงขณะเมื่อฮันเต้ยกไปตีเมืองหันอยู่ภายหลังก็กักเกณฑ์ทหารคนงานซึ่งอยู่เฝ้าเมืองให้มีการก่อสร้างที่ท้องพระโรงรวมทั้งที่นั่งเสด็จออกว่าราชการแล้วก็จัดแจงซ่อมแปลงตำหนักรวมทั้งตึกชครุฑเนี่ยให้บริบูรณ์กลับมาเป็นปกติพอได้รับแจ้งข่าวว่าฮันเต้ยกทัพกลับมาเสียวโหก็พาขุนนางทั้งปวงออกมารับเสด็จกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็เชิญพระเจ้าฮันเต้ให้ขึ้นนั่งบนพระที่นั่งสำหรับที่พระมหากษัตริย์ที่ได้เตรียมเอาไว้ฮันเต้ก็เลยถามเสียวโหบอกว่าซึ่งท่านกระทำการที่นั่งให้มีศักดิ์ให้เราขนาดนี้นั้นท่านเห็นสมควรเราจะขึ้นนั่งพระที่นั่งนี้ได้หรืออย่างไรเนี่ยเสียวโหก็เลยบอกว่าพระองค์ท่านนั้นมีบุญญาธิการเป็นที่พึ่งแก่หัวเมืองทั้งแผ่นดินหาผู้จะเสมอไม่ได้
สมควรที่จะขึ้นนั่งที่สำหรับพระมหากษัตริย์ผู้มีบุญญาธิการได้แล้วแล้วข้าพเจ้าก็เลยจัดแจงก่อสร้างเอาไว้คอยท่าท่านท่านเปรตฟังเสียวโฮว่าดังนั้นก็เลยลงซะแล้วเชิญไทยกงซึ่งเป็นบิดานั้นให้ขึ้นไปนั่งบนพระที่นั่งอันมีศักดิ์นั่งก่อนแล้วไทยกงจึงอนุญาตให้ที่นั่งแก่ฮั่นเต้แล้วก็อวยพรให้ฮั่นเต้พออวยพรเสร็จแล้วฮั่นเต้ก็ให้เลี้ยงขุนนางทั้งปวงพร้อมกันแล้วก็ปูนบำเหน็จรางวัลแก่นายทัพนายกองโดยสมควรแก่ความชอบแล้วฮั่นเต้ก็เลยคิดถึงฮั่นสินเพราะว่าฮั่นสินว่าไปก็คือกระทำความชอบไว้ตั้งแต่ครั้งหลังเยอะทีเดียวแลไปเห็นแต่หน้าขุนนางทั้งพวงพร้อมกันขาดอยู่แต่ฮั่นสินเป็นคนเดียวที่ไม่เข้ามาพระเจ้าฮั่นเต้ก็นึกอยู่การเลี้ยงโต๊ะรวมทั้งปูนบำเหน็จรางวัลขุนนางในทัพในกองเสร็จแล้วไทยกงก็ไปสู่ที่อยู่ฮั่นเต้ก็เสด็จขึ้นขุนนางทั้งปวงก็กลับบ้านการรุ่งเช้าพระเจ้าฮั่นเต้เสด็จออกขุนนางก็มีรับสั่งให้หาตัวของฮั่นสินฮั่นสินก็ไปเฝ้าพระเจ้าฮั่นเต้ตามที่มีความคิดเรียกตัวเข้ามาพระเจ้าฮั่นเต้ก็ตรัสแก่ฮั่นสินบอกว่าเราไม่ได้เห็นหน้าท่านมาหลายวันเราคิดถึงท่านจึงให้หาเข้ามาทางนี้ฮั่นสินก็เลยทูลพระเจ้าฮั่นเต้บอกว่าการที่ข้าพระเจ้าไม่ได้เข้ามาเฝ้านั้นโดยข้าพเจ้าก็ทำการศึกครั้งช้อปลาออกนั้นข้าพเจ้าอดนอนอดกินถึง10คืน10วันจึงเสร็จศึกและโรคเก่านั้นกำเริบขึ้นป่วยลงก็เลยไม่ได้เข้าเฝ้าและข้าพเจ้าก็คิดถึงท่านอยู่ไม่ได้ขาดเช่นกันพระเจ้าฮั่นเต้ก็เลยบอกว่าซึ่งท่านป่วยก็เร่งให้หาแพทย์มาประกอบยารักษาให้บรรเทาโรคโดยเร็วอย่าให้โรคมันกำเริบมากไปฮั่นสินก็เลยทูลพระเจ้าฮั่นเต้บอกว่าซึ่งข้าพเจ้าหาราชการอันใดจะทำไม่ได้จึงบังเกิดโรคให้เจ็บป่วยถ้าได้ทำราชการแล้วเชื่อว่าโรคของข้าพเจ้าก็คงจะบรรเทาเบาคลายลงพระเจ้าฮั่นเต้ก็บอกว่าท่านเคยคิดทำการใหญ่จงอุตส่าห์ช่วยเราคิดทำนุบำรุงแผ่นดินอย่าได้ละเมินเสียอันหนึ่งท่านก็มีสติปัญญารู้การภายนอกรู้การภายในทั้งปวงจงวิเคราะห์ดูสติปัญญาและความคิดขุนนางทักแก้วทหารว่าผู้ใดสมควรจะเป็นขุนนางผู้ใหญ่ได้รวมทั้งผู้ใดจะคุมทหารได้มากควรจะเป็นแม่ทัพใดนั้นฮั่นสินก็ทูลบอกชื่อขุนนางซึ่งจะเป็นที่ขุนนางผู้ใหญ่แล้วก็คนที่ควรที่จะเป็นแม่ทัพบังคับทักแก้วทหารได้มากและน้อยกว่ากันนั้นเรียกว่าแจ้งแก่พระเจ้าฮั่นเต้ให้ฟังทุกประการพระเจ้าฮั่นเต้ก็เลยถามฮั่นสินต่อบอกว่าท่านเห็นว่าตัวเราเนี่ยเห็นจะคุมทหารได้ประมาณสักเท่าใดฮั่นสินก็ทูลบอกว่าพระองค์เนี่ยจะคุมทหารได้สัก10,000เป็นกำหนดแม้นมากกว่า10,000นั้นพระองค์จะว่ากล่าวบังคับไปไม่ตลอดพระเจ้าฮั่นเต้ก็เลยถามบอกว่าแล้วตัวท่านล่ะควรจะคุมทหารได้เท่าใดฮั่นสินก็ทูลบอกว่าอันตัวข้าพเจ้านี้อาจคุมทหารได้มากกว่า10,000ร้อยหมื่นจะบังคับให้สิทธิ์ขาดได้ตลอดไปทั้งร้อยทั้งหมื่นพระเจ้าฮั่นเต้พอได้ฟังก็เลยซักถามข้อหนึ่งบอกว่าตัวท่านบังคับทหารได้มากกว่าเราก็เหตุใดเราจึงให้ท่านคุมทหารได้มากนั้นเล่าฮั่นสินก็เลยทูลว่าซึ่งพระองค์ได้ใช้ข้าพเจ้านั้นเพราะพระองค์มีบุญญาธิการมากกว่าเทพพยดาเชิญให้ลงมาบำรุงแผ่นดินสำหรับได้ว่ากล่าวบังคับบัญชาแก่ขุนนางนายทหารให้คุมทหารไปปราบปรามศัตรูในแผ่นดินให้ราบคาบพระเจ้าฮั่นเต้ได้ฟังฮั่นสินว่าดังนั้นก็หัวเราะจึงคิดแต่ในใจว่าฮั่นสินคนนี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในกลความคิดการสงครามแล้วก็มีอาญาสิทธิ์ขาดบังคับบัญชาทหารได้กว่า100,000แม้จะใช้สอยว่ากล่าวราชการไปภายหน้าถ้าแกล้งทหารอยู่ในบังคับนานไปใจจะกำเริบขึ้นเห็นจะเป็นศัตรูแก่ราชสมบัติพระเจ้าฮั่นเต้ระแวงฮั่นสินอยู่ดังนั้นจึงสั่งว่าท่านป่วยเจ็บอยู่จงไปรักษาตัวอยู่ในบ้านท่านให้เป็นสุขเถิดฮั่นสินก็คำนับลาพระเจ้าฮั่นเต้ออกมาจากที่เฝ้าแล้วก็กลับไปบ้าน
จะได้ว่ากล่าวบังคับการในงานตำแหน่งใดก็หาไม่ได้ทั้งฝ่ายเตียวเหลียงตั้งแต่กีสินเจ้าเมืองหันแข็งเมืองแต่นั้นมาเตียวเหลียงก็เกรงว่าพระเจ้าฮั่นเต้จะระแวงแคลงใจด้วยเหตุที่ว่าเมืองหันเนี่ยเป็นบ้านเก่าของเตียวเหลียงกีสินกับเตียวเหลียงก็สนิทชอบพออัธยาศัยกันพระเจ้าฮันเต้ก็แจ้งอยู่แต่ก่อนอยู่แล้วเตียวเหลียงก็เลยแกล้งทำเป็นบอกว่าป่วยไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าฮันเต้แม้ว่าเพื่อนขุนนางเข้าเฝ้าเข้ามาเยี่ยมเยือนเตียวเหลียงก็พูดจาบอกกับขุนนางบอกว่าทุกวันนี้โรคขาเบียดเบียนเป็นอันมากหาความสุขไม่ได้และใจเราที่จะได้ปรารถนาที่จะมียศศักดิ์และสิงหาสนบริวารนั้นก็หาไม่ได้คิดว่าจะใคร่ไปเที่ยวและแสวงหาว่านยามารักษาตัวให้เป็นสุขพระเจ้าฮันเต้ทรงพระเมตตาตัดห้ามไว้ยังไม่ได้โปรดให้ไปจะกัดคำสั่งก็ไม่ได้เราจึงสู้ทนอุตส่าห์รักษาตัวอยู่กับบ้านเพราะว่าโรคยังไม่บรรเทาคลายและขุนนางซึ่งพระเจ้าฮันเต้ใช้ให้มาเยี่ยมเยือนเนืองๆนั้นเตียวเหลียงก็บอกกล่าวเป็นคำเดียวกันเรียกว่าต้องกันไปทุกๆคนพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังเรื่องราวที่บรรดาคนไปเฝ้าคุยให้ฟังก็เชื่อถือว่าเตียวเหลียงเนี่ยไม่ได้ปรารถนาบรรดายศศักดิ์มาแต่ก่อนพระเจ้าฮันเต้ก็เลยค่อยคลายหายเคืองเตียวเหลียงครั้นอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าฮันเต้ก็ให้คนใช้ไปหาตัวเตียวเหลียงเข้ามาเฝ้าและพระเจ้าฮันเต้ก็ว่ากับเตียวเหลียงบอกว่าซึ่งท่านทำความชอบเอาไว้ในการที่ครั้งทำศึกกับช้อปลาองจนสำเร็จราชการและความชอบของท่านนั้นมีไปอันมากเราคิดว่าจะให้ท่านไปเป็นเจ้าเมืองใหญ่จึงจะควรกับความชอบของท่านท่านจะมีความคิดเห็นประการใดเตียวเหลียงก็ทูลพระเจ้าฮันเต้บอกว่าซึ่งข้าพเจ้าคิดการศึกด้วยพระองค์จนมีชัยชนะแก่ช้อปลาอ๋องนั้นก็สำเร็จเพราะบุญญาธิการของพระองค์ซึ่งจะบำรุงแผ่นดินให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขใช่ว่าจะสำเร็จด้วยสติปัญญาของข้าพเจ้าแต่เพียงอย่างเดียวนั้นหาไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นแต่บุตรชาวบ้านจะได้เป็นแท้เชื้อคุณนางมาแต่ก่อนนั้นก็หาไม่ได้ซึ่งท่านกรุณาชุบเลี้ยงตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เป็นถึงที่ลิวเหาขุนนางตำแหน่งใหญ่ถือกันว่าพระเดชพระคุณนั้นก็หาที่สุดไม่ได้แต่ใจของข้าพเจ้านั้นจะใคร่เที่ยวหาความสุขเหมือนเสียกสองจูแต่ก่อนจะใคร่แสวงหาสับประว่านยารักษาโรคสืบอายุและจะได้ปรารถนาหาที่ยศศักดิ์ให้เป็นใหญ่นั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังนั้นก็เห็นว่าเตียวเหลียงนั้นมักน้อยไม่ยินดีที่จะเป็นใหญ่โดยแท้ก็เลยสั่งให้จัดแจงที่ว่างเปล่าเป็นที่เงียบสงัดตั้งบ้านเรือนปลูกให้กับเตียวเหลียงแล้วบอกว่าท่านจงอยู่รักษาตัวให้เป็นสุขและเข้ามาให้เห็นหน้าท่านแต่เดือนละครั้งเถอะเตียวเหลียงก็คำนับลาพระเจ้าฮันเต้กลับไปบ้านจะได้เปิดประตูบ้านไปรับแขกและคุณนางผู้ใดนั้นก็หาไม่ได้ต่อถึงเดือนจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าฮันเต้แต่ละหนตามรับสั่งอยู่มาวันหนึ่งเตียวผิดเขียงบุตรชายของเตียวเหลียงเห็นดังนั้นก็เข้าไปกำนับแล้วถามเตียวเหลียงผู้บิดาบอกว่าซึ่งท่านทำความชอบเอาไว้ในพระเจ้าฮันเต้ก็มีไปอันมากที่ท่านจะได้ถึงที่ซำกงคือถ้าเป็นไทยก็บอกว่าเป็นขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือนนะครับซึ่งต้องประกอบด้วยยศศักดิ์บริวารเหตุใดท่านจึงปิดประตูบานเสียไม่ยอมทั้งรับแขกแล้วก็ไม่ยอมรับขุนนางทั้งหลายด้วยมัธยัสถ์อยู่แต่ผู้เดียวอย่างนี้ข้าพเจ้ามีความสงสัยจริงๆเตียวเหลียงก็บอกแก่บุตรบอกว่าอันเกิดมาในแผ่นดินแล้วย่อมปรารถนาทรัพย์สมบัติยศศักดิ์บริวารทุกกันทุกตัวคนนั่นแหละใช่ว่าจะได้เป็นดีนั้นจะไม่มีผู้ปรารถนาหาไม่ได้ทุกวันนี้บิดาเห็นว่าผู้ซึ่งได้เป็นดีเพราะได้มีความชอบเอาไว้แต่ก่อนและเป็นขุนนางผู้ใหญ่ได้นั่งที่อันสูงแล้วฉันมีความผิดระแวงในราชการต้องติเตียนด้วยข้อความอันใดอันใดในพระมหากษัตริย์แล้วก็จะมีผู้เพชรทูลยุยงซ้ำเติมให้พระมหากษัตริย์ลงโทษต้องถอดจากที่ยศที่ศักดิ์รวมทั้งทรัพย์สมบัติบริวารก็เป็นสาธารไปสิ้น
และความชอบของตัวที่ได้กระทำมามากเรียกกันว่าไพ่เป็นร้อยครั้งแม้มีความผิดเป็นข้อใหญ่แค่ครั้งเดียวก็อาจลบล้างความชอบทั้งปวงฉิบหายเสียสิความชั่วนั้นก็จะปรากฏไปตราบทั่วลูกหลานท่านผู้ซึ่งเป็นคุณนางผู้ใหญ่นั้นเปรียบเสมือนจอมเมฆตั้งขึ้นมาไม่ได้ยืนอยู่นานก็จะเสื่อมสูญไปโดยเร็วซึ่งบิดามีความชอบในพระเจ้าฮันเต้ไปอันมากพระเจ้าฮันเต้มีใจกรุณาจะให้ไปกินเมืองบิดานั้นกลัวเกลือกจะมีความผิดมาล้างความชอบเสียจึงมัธยัสถ์รักษาความชอบเอาไว้พอแต่ได้มีความสุขถึงมาดว่าจะสิ้นชีวิตจากแผ่นดินความชอบซึ่งทำไว้ก็จะมีชื่อปรากฏอยู่ชั่วกาลประวัติศาสตร์บุตรและหลานที่เป็นแส้สืบเชื้อสายจะทำราชการในพระเจ้าฮันเต้ไปภายหน้าก็จะมีความเจริญเพราะความชอบซึ่งบิดาทำเอาไว้แต่ก่อนนั้นบิดาคิดฉันนี้จึงให้ปิดประตูบ้านเสียไม่ได้รับแขกแล้วก็ไม่สนทนากับคุณนางซึ่งไปมาปรึกษาราชการทั้งปวงจะเอาแต่ความสุขกำจัดทุกข์ทุระทั้งปวงซึ่งผู้ที่เป็นขุนนางผู้ใหญ่ประกอบพยศสั่งนั้นมีทุกข์ทุระไปอันมากมีความสุขน้อยถ้าผิดพลั้งลงก็จะพาความชอบซึ่งทำเอาไว้นั้นให้กลับเป็นชั่วไปพอเดียวผิดเขียงได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยสิ้นความสงสัยในการที่บิดาของตัวตัดสินใจอย่างนั้นแล้วก็มีความยินดีนักอยู่มาวันหนึ่งเตียวเหลียงออกจากบ้านไปเที่ยวเล่นถึงเมืองก๊กเสียเห็นแผ่นศิลาเหลืองอันหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองก๊กเสียนั้นดูผิดประหลาดอยู่ก็เลยคิดว่าเมื่อครั้งเทพพญดาแปลงตัวเป็นผู้เฒ่าให้หนังสือตำรับสมุดหนึ่งที่ริมป่าไม้ใหญ่นอกเมืองหันนั้นขันถามถึงชื่อผู้เฒ่าบอกว่าเป็นแผ่นศิลาเหลืองอยู่ข้างทิศตะวันออกนอกเมืองก๊กเสียดูท่าทางเห็นจะเป็นศิลาแผ่นนี้เป็นมั่นคงหาความสงสัยไม่ได้เตียวเหลียงก็คุกเข่าลงคำนับโดยคิดว่าเป็นครูอาจารย์แล้วเตียวเหลียงก็สร้างวัดลงที่ศิลาเหลืองตั้งอยู่เป็นที่คำนับบูชาตรงนั้นแล้วก็กลับมาบ้านทั้งฝ่ายเมาตุ่นคันเสียความคิดกับพระเจ้าฮันเต้โดยพระเจ้าฮันเต้ผูกขุนล่อลวงว่าจะให้นางมีรูปร่างอันงามเราก็ไม่ได้สมความปรารถนาก็มีใจทั้งเจ็บทั้งอายผูกแค้นพยาบาทฮั่นไปมากมายทีเดียวก็มีโอกาสพาทหารเที่ยวตีหัวเมืองทั้งปวงซึ่งเป็นเมืองขึ้นแก่พระเจ้าฮันเต้เมืองต่างๆก็แตกหนีบ้านเมืองระสับระสายไปอันมากหัวเมืองทั้งปวงบอกหนังสือมากราบทูลให้พระเจ้าฮันเต้ทรงทราบเป็นหลายฉบับพระเจ้าฮันเต้แจ้งดังนั้นก็คิดวิตกนักเหล่าเก้งแจ้งความดังนั้นก็เข้าไปเฝ้าแล้วก็กราบทูลพระเจ้าฮันเต้บอกว่าเมาตุ้นเนี่ยเป็นคนหยาบคายร้ายกาจนักและเมาตุ้นก็ฆ่าตันยีอองผู้เป็นบิดาชิงอสมบัติและนางอีซีภรรยาน้อยบิดาเป็นภรรยายกกองทัพมาย่ำยีตีเมืองของพระองค์ราษฎรหูเมืองทั้งปวงก็ในความเดือดร้อนและสำลักสายไปอันมากซึ่งพระองค์ได้เป็นฮันเต้สำหรับระงับร้อนของแผ่นดินจะให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขจงคิดอุบายระงับเสี้ยนน้ำของแผ่นดินให้ระงับโดยปกติอย่าให้ต้องยกทัพไปรบพุ่งให้ได้รับความลำบากจากเจ้าทหารทั้งปวงจึงจะสมควรพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังดังนั้นก็ถามเหล่าเก้งบอกว่าซึ่งจะระงับศึกให้ราบคาบแล้วก็ไม่ให้ลำบากจากเจ้าทหารนั้นท่านจะคิดกฎอุบายทำอะไรอย่างไรต่อเหล่าเก้งก็กราบทูลบอกว่าซึ่งเมาตุ้นยกกองทัพเข้ามาย่ำยีตีบ้านเมืองเป็นค่าขอบขันทศีมาท่านครั้งนี้ก็เพราะท่านกระทำคนอุบายผู้คุณรูปนางที่มีลักษณะอันงามล่อลวงว่าจะให้แก่เมาตุ้นจนกระทั่งเมาตุ้นนั้นหลงกลอุบายก็เลยถอยทัพเปิดทางให้พระองค์แล้วก็ออกมาจากที่ล้อมได้เรื่องเนี้ยเมาตุ้นผูกแขนพยาบาทพระองค์อยู่ด้วยข้อความอย่างที่ว่าไปนี้และข้าพเจ้าคิดว่าเมาตุ้นเป็นคนหยาบช้าร้ายกาจจำจะคิดอุบายเอาดีก็ผูกพันเอาไว้ให้อยู่ในอำนาจของท่านขอท่านเนี่ยจงจัดแจงผู้หญิงลูกครอกอันเกิดในพระราชวังที่พึ่งวุ่นสาวมีลักษณะอันงามและให้มีหนังสือให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นทูตคุมไปส่งให้แก่เมาตุ้นวันนางนั้นเป็นลูกสาวของท่านเอาไปยกให้แก่เมาตุ้น
แล้วก็ตั้งให้เมาตุนเนี่ยเป็นตันยี่อ๋องครองเมืองยงเหนาเชื่อว่าเมาตุนก็จะสำคัญว่านางเหล่านั้นเป็นลูกสาวของท่านโดยแท้เมาตุนก็จะตั้งตัวว่าเป็นบุตรเขยของท่านและได้เป็นตันยี่อ๋องแล้วเมาตุนก็จะมีใจภักดีต่อท่านแล้วก็จะไม่ได้ย่ำยีหัวเมืองให้ราษฎรได้ความเดือดร้อนสืบไปพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังเหล่าเก้งคิดกลอุบายระงับศึกดังนั้นก็เห็นชอบด้วยแล้วก็มีความยินดีนักก็เลยจัดแจงหญิงคนหนึ่งเพิ่งจะรุ่นสาวมีลักษณะงามทีเดียวแล้วก็ตั้งให้เป็นกองจูคือถ้าเป็นไทยก็เป็นพระราชธิดานั่นแหละนะครับให้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าฮันเต้แล้วก็แต่งหนังสือฉบับหนึ่งกับกองจูรวมทั้งเครื่องของตามธรรมเนียมมอบให้แก่เหล่าเก่งเหล่าเก่งก็รับหนังสือรับสั่งแล้วก็คำนับลาพระเจ้าฮันเต้ให้เชิญนางกองจูขึ้นรถพร้อมด้วยคนใช้ชายหญิงออกจากเมืองห้ำหญิงไปถึงเมืองยงเหนาเหล่าเก่งพอถึงเมืองก็ให้หยุดเอานางกองจูให้อยู่นอกเมืองและเหล่าเก่งก็ถือหนังสือรับสั่งไปคำนับเมาตุ้นแล้วก็บอกความบอกว่าพระเจ้าฮันเต้นั้นมีคำสั่งให้ถือหนังสือรวมทั้งเชิญนางกองจูผู้เป็นพระราชธิดามาให้แก่ท่านโอ้เมาตุนพอได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีนักรับหนังสือมาอ่านได้ความว่าพระราชสายของพระเจ้าฮันเต้ผู้ได้ปราบดาพิเศษใหม่ครองกรุงห้ำเอียงหวังพระทัยจะทำนุบำรุงแผ่นดินให้อยู่เย็นเป็นสุขดุจดังพระเจ้าเงี่ยวเตแต่ก่อนหลายครั้งเมื่อพระเจ้าฮันเต้ยกกองทัพไปตีเมืองหันแล้วเมาตุนยกมาช่วยเมืองหันให้ทหารล้อมพระเจ้าฮันเต้ไว้พระเจ้าฮันเต้ได้ออกวาจาว่าจะให้สตรีรูปงามแก่เมาตุนเมาตุนก็มีใจสัตย์ซื่อไม่ได้ทำอันตรายแก่เราแล้วเมาตุนก็ได้เปิดทางให้เราจึงออกจากเมืองหันกลับไปอยู่เมืองห้ำเอียงได้โดยปกติเราเห็นว่าเมาตุนนั้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีฝีมือกล้าแข็งและใจสัตย์ซื่อแล้วก็ได้ทำความชอบเอาไว้ในเราด้วยเราจึงส่งนางกองจูพุทธิดาให้มาเป็นภรรยาเมาตุนแล้วก็ตั้งให้เมาตุนเป็นตันยี่อ๋องกินเมืองยงเหนาจะได้ช่วยเราปราบศัตรูให้ราบคาบราษฎรหัวเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความเดือดร้อนหนังสือรับสั่งซึ่งเหล่าเก่งมานี้ถ้ามาถึงเมาตุนวันใดให้เมาตุนรับเอาที่ตันยี่อ๋องกับนางกองจูเอาไว้ครองเมืองยงเหนาบำรุงราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไปโดยรับสั่งโอ้เมาตุนพอได้รับเอกสารฉบับนี้ก็มีความยินดีนักคุกเข่าลงคำนับบ่ายหน้าไปทางเมืองห้ำเอียงกราบถวายบังคมแล้วก็ว่ากับเหล่าเก่งบอกว่าซึ่งพระเจ้าพันอ๋องทรงพระเมตตาพระราชทานพระธิดาและตั้งให้เราเป็นตันยี่อ๋องนั้นพระเดชพระคุณหาที่สุดไม่ได้แล้วฝ่ายทิศเหนือนั้นแม้มีราชการศึกจักรูมาย่ำยีหัวเบืองซึ่งเป็นข้าขอบขันทศีมาข้าพเจ้าจะขออาสาปราบปรามให้ราบคาบไม่ให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนแล้วเมาตุ้นก็ให้เชิญหญิงเฒ่าแก่รวมทั้งคนใช้ไปเชิญนางกองจูเข้าไปในเมืองแล้วก็ให้แต่งโต๊ะเลี้ยงทหารบรรดาที่มากับเหล่าเก่งรวมทั้งคนนางทั้งพวกให้เกิดเป็นความสุขสำราญแล้วเหล่าเก่งก็ลาเมาตุ้นกลับไปเมืองห้ำเอียงเข้าไปแจ้งความแก่พระเจ้าฮันเต้ให้ทราบทุกประการวันนี้เราคงคุยกันได้แค่นี้นะครับเราก็ช่วงเวลาของวรรณคดีลีลาหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามชายฮันต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการวรรณคดีลีลาได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเสาร์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกทู่ที่สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านเทรคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทีมตรวจอาคารทรุดตัววงเวียนใหญ่วันละ3ครั้งหลังกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อาคารทรุดตัววงเวียนใหญ่ยังคงที่พร้อมจัดทีมตรวจวันละ3ครั้งหลังกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการแก้ไขเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยผลการสำรวจพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลา 18:00 น.พบว่าทั้งความเอียงและการทรุดตัวของอาคารยังคงที่แม้จะมีรอยร้าวเพิ่มเติมแต่ไม่มีรอยแยกและไม่มีการเคลื่อนตัวที่มีนัยยะสำคัญจากการตรวจสอบพบว่าพื้นถนนจุดพื้นที่1ไม่มีอาการทรุดตัวเพิ่มจุดพื้นที่2ถนนหน้าอาคารสุภาลัยและจุดพื้นที่3ถนนขาออกวงเวียนมุ่งหน้าสะพานพุทธยังคงตัวแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังส่วนอาคารช่วงรอยต่อธนาคารธนชาตและคลินิกทั้งบริเวณเสากลางด้านหน้าและด้านบนอาคารพบว่ารอยร้าวยังมีความคงที่ทั้งนี้ทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้กำหนดวงรอบร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานเขตคลองสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.อาสาสมัครมูลนิธิและบริษัทผู้รับเหมาเพื่อลงพื้นที่สำรวจและตรวจวัดค่าสัญญาณอุปกรณ์วันละ3ครั้งในช่วงเวลา 11:00 น. 18:00 น.และ 22:00 น.ฉนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มข้าวทิพช้างลำปางสนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค่ายกระดับรายได้เกษตรกรสู่ตลาดสีเขียว
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวอินทรีย์พร้อมมอบปัจจัยการผลิตและพบปะรับฟังปัญหาของเกษตรกรกลุ่มข้าวทิพช้างณที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพช้างอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยศูนย์แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอห้างฉัดเพื่อผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์สีเข้มและพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์มะลินินสุรินทร์ ลิแดงและกข83ผงผิวข้าวมะลิดำสารสกัดแอนโทไซยานินชนิดแคปซูลและอัดเม็ดข้าวพองอินทรีย์ข้าวมะลิดำบรรจุสุญญากาศข้าวหุงสุกเร็วโจ๊กข้าวมะลินิมสุรินกึ่งสำเร็จรูปและผงชาข้าวกล้องซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการเพิ่มรายได้เกษตรกรการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู่กติกาการค้าโลกสีเขียวและมาตรฐานความปลอดภัยสากลกัญจนาอินทาสวท.ลำปางรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์ชี้แจงการเสียชีวิตของนายสุภชัยศรีสุภาอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ผู้ต้องขังคดีช่อโกงประชาชนเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
9: กรมราชทัณฑ์ออกหนังสือชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ผู้ต้องขังคดีช่อโกงประชาชนซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันที่เรือนจำกลางบางขวางโดยระบุว่านายสุภชัยมีโรคประจำตัวหลายโรคได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคภูมิแพ้ก่อนมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่เรือนจำได้นำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนางเกล้าก่อนแพทย์วินิจฉัยให้ส่งต่อไปรักษาที่สถาบันโรคทรวงอกและเสียชีวิตช่วงเช้าวันนี้ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรและแจ้งลำดับเหตุการณ์ให้ญาติผู้เสียชีวิตรับทราบซึ่งญาติรับทราบและไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตทางนี้กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ดลภาสุขรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพินโดรุ่งสมัยกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมการซักซ้อมเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รุงเทพมหานครตรวจความพร้อมการซักซ้อมเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่วันที่26กรกฎาคม2569เวลา 6:40 นาทีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปและพิธีจุดเทียนถวายพระพรเชยมงคลริมน้ำนอกจากนี้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้ครองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองชิมอาหารอร่อยบนเรือและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมนุ่งผ้าสีโคตรบูรณ์สนับสนุนงานฝีมือชาวบ้านพร้อมร่วมขบวนบวงสรวงพญาสีสัตนาคราชสุดอลังการศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครพนมว่าได้ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอุดมศึกษาการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรและการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทางวัฒนธรรมเพื่อผลักดันศักยภาพของจังหวัดนครพนมในทุกมิติโดยในช่วงเย็นได้เป็นประธานในพิธีนำขบวนแห่และถวายเครื่องบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชโดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 6,000 คนทั้งนี้ศาสตราจารย์ยศชนันยังได้สวมใส่ชุดสีโคตรบูรณ์ซึ่งตัดเย็บจากผ้าไหมและผ้าฝ้ายย้อมครามผลงานของกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรืออำเภอนาว่าภายใต้โครงการนาว่าโมเดลตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมสู่สาธารณชนด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมหารือและเห็นพ้องถึงกระบวนการนำเมียนมากลับสู่สมาชิกอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปสร้างสันติภาพในเมียนมาอย่างยั่งยืน
7: นายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาณโรงแรมเมนดารินโอเรนเต็นกรุงเทพมหานครโดยมีนางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนด้านเมียนมาและประธานอาเซียนเป็นประธานเพื่อที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์และการหารือโดยตรงระหว่างอาเซียนกับเมียนมาเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการที่เมียนมาจะกลับมามีส่วนร่วมกับอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปการประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยอาเซียนจะเดินหน้าหารือแนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปรวมทั้งในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อผลักดันความร่วมมือและความคืบหน้าในประเด็นเมียนมาอย่างเป็นรูปธรรมปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: จที่ปนนวลแดงคืนสัตว์ป่า
1: แล้วคงจะจางรักไปกลับกลายเป็นอื่น
0: เหมือนใจที่สัตว์ฟังรักเจ้าเพียงคนเดียวชมเชย

0: ดังเอื้อนสัตว์ทาง
1: แล้วคงเจือจางร้อนไปกลับกลายเป็นอื่น
0: เมืองใจที่สักฟังรัก

0: คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ยื้อหรือจุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญารุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดึงศิลปินและคนดังเป็นต้นแบบอาสาสมัครยุคใหม่ร่วมสร้างเครือข่ายช่วยสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดึงศิลปินและคนดังเป็นต้นแบบอาสาสมัครยุคใหม่ร่วมสร้างเครือข่ายช่วยสังคม
7: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปภ.สังกัดศูนย์อปภ.กลางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รุ่นที่1ณสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายอาสาสมัครศิลปินนักแสดงและบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคมอาทิเปิ้ลนาคอนดีเจแมนและต้นอธิวัฒน์ที่ร่วมเป็นเครือข่ายอปพร.ต้นแบบในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวครอบคลุมทักษะสำคัญในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการกู้ภัยเบื้องต้นและการจับสัตว์มีพิษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการบริหารจัดการสาธารณภัยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและอปพร.รุ่นนี้จึงถือเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ในการอุทิศตนช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะซึ่งปพ.พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนี้ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ที่ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายชูชุมชนแห่งสติเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุขภาวะและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
8: พระสุธีรัตนบัณฑิตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.กล่าวในเวทีการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายครั้งที่6ทับ2569ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.จัดขึ้นว่าการพัฒนาชุมชนในอนาคตควรมุ่งสู่การเป็นชุมชนแห่งสติ โดยส่งเสริมการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองการสื่อสารด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการบูรณาการหลักธรรมเพื่อสร้างปัญญาร่วมกันในชุมชนสอดคล้องกับการนำเสนอความสำเร็จจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้นำชุมชน3พื้นที่อาทิสากลเคหสถานชุมชนกองขยะหนองแขมกรุงเทพสะท้อนการต่อสู้ของกลุ่มคนเก็บขยะที่พลิกฟื้นชีวิตผ่านโครงการบ้านมั่นคงพื้นที่ตำบลหนองสารายจังหวัดกาญจนบุรีที่ปฏิวัติรูปแบบการพัฒนาจะรับคำสั่งจากส่วนกลางสู่การจัดการตัวเอง 100% และชุมชนดอนสาลาเจ้าจังหวัดสุพรรณบุรีที่ฝ่าฟันปัญหาความแตกแยกทางการเมืองในชุมชนด้วยการตั้งสภากาแฟซึ่งสช.พร้อมให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับความสำเร็จจากระดับโครงการให้กลายเป็นขบวนการทางสังคมที่เข้มแข็งผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะที่ขับเคลื่อนด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงนาฬิมนอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดตรังขับเคลื่อนปฏิบัติการโอเปอเรชั่นนายที่เดย์อย่างเข้มข้นมุ่งมั่นสู่การเป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนโดยขับเคลื่อนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใน90วันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเน้นย้ำว่าความมุ่งมั่นของจังหวัดตรังสู่การเป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเด็ดขาดโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังทุกคนทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะมีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าจังหวัดตรังจะสามารถลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัชกาลเราก็จะมาพบกันทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา23:07 น.โดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนครับ AM ความถี่819 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์สองคลื่นในเวลาเดียวกันสามารถติดตามและฟังกันได้ตามอัธยาศัยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่12 กรกฎาคม 2569ก็ได้ข่าวเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับแม่น้ำเงินบุญหนักหรือดารายุคมิตรชัยบัญชาโน่นนะครับก็ได้จากไปนะครับเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอแสดงความอาลัยในการจากไปของนักแสดงท่านนี้นะครับซึ่งก็เป็นนักแสดงที่มีความสามารถแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจดีด้วยนะครับผมเองก็เคยพบเคยถ่ายรูปด้วยกันเมื่อคราวที่ไปรับเงินสวัสดิการอาวุโสของสาราเฉลิมกรุงนะครับก็มีโอกาสได้พบแล้วก็ได้พูดคุยกันด้วยความรู้สึกถึงความนับถือนะครับผมเองก็มีโอกาสดูภาพยนตร์ที่แม่น้ำเงินบุญหนักหรือแม่เปี๊ยกนะครับเป็นชื่อเล่นก็ได้ดูภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกันนะครับสำหรับแม่น้ำเงินบุญหนักแล้วก็มีโอกาสได้พบเจอตัวจริงก็รู้สึกถึงความชื่นชมชื่นชอบนะครับในน้ำใจในนิสัยที่เข้ากับคนง่ายพูดจาไพเราะนะครับกับแม่น้ำเงินบุญหนักรู้สึกเสียดายเสียใจในการจากไปนะครับก็ขอแสดงความอาลัยณบริการนี้นะครับซึ่งในวันที่14นี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจที่วัดนวลจันทร์อยู่แถวบึงกลุ่มนั่นนะครับเวลา16:00 น.ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังที่รู้จักหรือมักคุ้นนับถือก็ไปร่วมงานกันนะครับเพื่อเป็นการส่งวิญญาณของแม่น้ำเงินบุญหนักสู่สวงสวรรค์กันนะครับผมเองก็คงจะไปในงานนี้เช่นกันครับกับบทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ผมก็นำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของคุณรัตดาศรีวรนันท์ซึ่งก็เป็นนักร้องรุ่นเดียวกับแม่วงจันทร์ไพโรจน์นะวันนี้คุณรัตดาศรีวรนันท์ก็จากไปหลายปีแล้วครับกับบทเพลงที่น่าฟังอย่างแดนมัจจุรสปลุงทองฟ้องฟ้าหัวใจมารหรือเพลงที่ชื่อสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็จักรวาลแห่งดวงใจหรืออาณาจักรใจผลงานเพลงเดียวกันนะครับทั้ง4บทเพลงนั้นก็เป็นผลงานที่คุณรัตดาศรีวรนันท์ได้ร้องไว้สร้างความนิยมได้มากมายนะครับในยุคนั้นก็หลายปีมาแล้วนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นการรื้อฟื้นถึงอดีตที่ผ่านมากับบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรวันนี้คืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงแล้วก็การถ่ายทอดความไพเราะแห่งบทเพลงให้ได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัชกาลซึ่งค่ำคืนนี้คงจะมีบทเพลงดีๆดังๆในอดีตมาให้ได้รับฟังกันเพื่อเป็นความสุขของทุกท่านครับ

ก็ผ่านไปกับบทเพลงไพเราะในอดีตนะครับผมนำเอาเสียงร้องของสมยศทศนพันธ์ซึ่งก็เป็นนักร้องในยุคก่อน2500นะครับบทเพลงต่างๆของนักร้องท่านนี้ที่เคยได้รับความนิยมมาแล้วในอดีตทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่นางนกขมิ้นรอยแผลเก่าลูกน้องนางไพรแล้วก็เสียงรักก็ล้วนเป็นบทเพลงในความทรงจำหลายคนในยุคนั้นเคยชื่นชอบแล้วก็เคยอยากจะฟังบทเพลงต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏทางวิทยุซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในยุคนั้นก็จะมีวิทยุซึ่งก็เป็นเครื่องที่ให้ความบันเทิงโทรทัศน์ยังมีไม่มากนักแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลนี่เลิกพูดไปได้เลยครับในยุคนั้นยังไม่มีนะครับมือถือยังไม่มีมีแต่วิทยุที่เป็นเครื่องที่สามารถสร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ฟังได้หลากหลายแล้วก็กว้างไกลนะครับท้องไร่ท้องนาก็ส่วนใหญ่จะมีวิทยุไปฟังกันไม่ว่าจะเป็นนั่งหลังควายก็มีโอกาสได้ฟังไปทำนาทำไร่นะครับก็มีโอกาสได้ฟังกันกับวิทยุในยุคนั้นบทเพลงต่างๆเหล่านี้ล้วนปรากฏทางวิทยุจะเป็นส่วนใหญ่นะครับณวันนี้โซเชียลมากมายรายการวิทยุก็อาจจะเปลี่ยนไปมีบทเพลงใหม่ๆมาเพลงต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนหายไปนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับบทเพลงในอดีตที่เคยได้รับความนิยมกับรายการนี้ครับมนต์เพลงรัตการก็อยากจะอนุรักษ์บทเพลงต่างๆนี้ไว้ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในรายการมนต์เพลงรัตการซึ่งผมทวีศักดิ์สุขทวงชัยกูลก็มาดำเนินการหลายปีแล้วนะครับกับรายการนี้หลายคนที่มีโอกาสติดตามรับฟังก็คงจะทราบกันนะครับกับบทเพลงต่างๆที่นำมาเปิดในรายการล้วนเป็นบทเพลงเก่าในอดีตทั้งสิ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์บทเพลงต่างๆให้ได้รับฟังกันไม่ให้สูญหายไปนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัตการเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

ก็ผ่านไปอีกหนึ่งชุดนะครับกับบทเพลงของสมยศทัศนพันธ์ซึ่งก็ร้องเพลงไว้มากมายนะครับกับนักร้องท่านนี้หลายบทเพลงรวมเป็นบทเพลงที่น่าฟังจริงๆผมฟังมาตั้งแต่เด็กฟังมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่เมื่อมีโอกาสนะครับยิ่งมาจัดรายการแบบนี้การนำเอาบทเพลงต่างๆนี้มาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันคงจะทำให้หลายคนที่เคยชอบบทเพลงต่างๆนี้ในอดีตนะครับก็คงจะมีโอกาสได้รับฟังด้วยกันนะครับกับบทเพลงที่มีความเพราะและก็น่าฟังอย่างสันติธรรมชีวิตไม่ใช่ความฝันร่มใสแห่งความหลังแล้วก็เงือกน้อยในทารารวมเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมมาแล้วทั้งสิ้นกับนักร้องท่านนี้สมยศทัศนพันธ์ซึ่งท่านกระจากพวกเราไปเกือบจะครบ40ปีเต็มนะครับในเดือนตุลาคมศกนี้ก็ครบ40ปีเต็มแล้วในการจากไปของสมยศทัศนพันธ์นะครับดูเวลาแล้วเหลืออีกนิดเดียวนะครับมาฟังบทเพลงชุดสุดท้ายและการจากรายการมนต์เพลงรัติการเพื่อความสุขของทุกท่าน

ก็ผ่านไปนะครับกับ2บทเพลงสุดท้ายจากรายการในค่ำคืนนี้นะครับแม่พิมพ์ของชาติแล้วก็อุทยานดอกไม้เสียงร้องของแม่วงจันทร์ไพโรจน์ซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าท่านร้องเพลงมานานตั้งแต่อายุ10กว่าตอนนี้ก็จะครบ92ปีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการจัดงานขึ้นในวันที่25กรกฎาคมศุกร์นี้ซึ่งก็เป็นวันเสาร์นะครับโดยจะเริ่มเวลา10นาฬิกาที่บิ๊กบานอยู่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีอยู่คลอง6นะครับหลายคนที่อยู่ย่านนั้นคงจะทราบกันดีนะครับแล้วก็จะมีการจัดงานครบรอบ92ปีครูวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติครับบัตรราคา 1,000 บาทก็ไปร่วมงานกันได้นะครับซึ่งก็จะเป็นการไปร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ร่วมร้องเพลงในงานนี้นะครับครบรอบ92ปีครูวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่คุณชัชวลี0979291422นะครับ0979291422คุณชัชวลีนะครับจองบัตรได้ที่เบอร์นี้ครับก็คงจะทำให้หลายคนได้ไปสัมผัสกับตัวจริงเสียงจริงของแม่วงจันทร์ไพโรจน์กันนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับติดตามและฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะมีเรื่องราวดีๆมีเพลงดีๆให้ได้รับฟังกันชินเคยครับขอให้ทุกท่านประสบในความโชคดีมีความสุขจากผมทวีศักดิ์สุขทงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

แต่ถ้ากลับกันเอาสันโดษในปัจจัย4มีปัจจัย4สิ่งของข้าวของวัตถุอะไรต่างๆยังไงไม่ได้จะไปสนใจในเรื่องนั้นมากเท่าไหร่หรอกแต่มาไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีความอดทนมีความบากบั่นสิ่งต่างๆไม่สันโดษแบบนี้ทำให้มีการพัฒนาไงมีการพัฒนาไปในทางด้านจิตใจมีการพัฒนาในประสิทธิภาพได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมปรับรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำโจเงื่อนไขประเด็นปัจจัยในการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในการคลองเรือนในการทำงานติดต่อผู้คนเดินทางประสานงานนั่นนี่ว่าเห็นเงื่อนไขปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวมันมาเป็นเงื่อนเป็นปมให้เราได้ต้องมีการปรับตัวแปรในการที่จะทำยังไงให้ชีวิตของเรานั้นมันลงตัวเพราะว่าถ้าไม่ลงตัวมันก็มีปัญหามีความทุกข์ติดขัดนั่นนี่เป็นเรื่องหนักใจขึ้นมากังวลใจขึ้นมาแต่ถ้าลงตัวแล้วมันก็จะคลี่คลายมันก็จะราบรื่นทำชีวิตของเราเนี่ยอย่างน้อยให้มันแบบไปได้นะไม่ติดขัดหนักอึ้งแต่ว่าเปิดออกโล่งออกธรรมะนี่แหละทุกฝั่งที่ว่าถ้าเมื่อหยอดลงไปตรงไหนใช้ลงไปที่ใดจุดไหนแล้วมันจะมีความสว่างมีความคลี่คลายเข้าใจประเด็นปัญหาบางทีภาษาก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าความเข้าใจปัญญามีแล้วเวทนามันก็เบาบางลงเวทนาเบาบางลงบางทีถึงกับขนาดดับไปได้แม้ในภาษาเดิมด้วยสติปัญญาที่เราทำให้เกิดขึ้นจากการเจริญธรรมะได้นั่นเองพระประชาพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็จะมาทำหน้าที่พบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตโดยในรายการของเราก็จะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันในช่วงแรกจะเป็นช่วงการแบ่งปันจากท่านผู้ฟังที่พยายามจะเดินไปตามทางสายเส้นของธรรมะอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างมีปัญหาติดขัดหรือแก้ไขอย่างไรได้แล้วแบ่งปันกันมาในช่วงของไต่ตามทางเพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่บางทีก็คล้ายๆกันแล้วก็แก้ได้อาจจะเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างมีวิธีการอย่างไรแล้วก็จะตามด้วยนำเงื่อนไขตัวแปรอันใดอันหนึ่งมาพูดคุยดูสิว่าเราจะปรับสมการของเราอย่างไรในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเพราะอันดับแรกก่อนฟังเรื่องราวคนผู้ฟังท่านหนึ่งที่แบ่งกันมาในวันนี้ช่วงของไต่ตามกลางว่าทุกวันนี้ผู้ฟังเราทำงานเดินทางติดต่อผู้คนนั่นนี่มันก็จะประกอบไปด้วยโทรศัพท์มือถือที่เป็นเหมือนกับหนึ่งปัจจัยในการที่จะดำเนินชีวิตแล้วยิ่งเป็นยุคของสมาร์ทโฟน 5G 6G แล้วก็ยังมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้หลายๆอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือและสิ่งหนึ่งตำฟังที่ตามมาด้วยก็คือการที่ถูกดึงเวลาไปใช้อยู่กับมันอย่างมากขึ้นเขาก็จะเรียกว่าสกรีนไทม์คือเวลาที่คุณจะต้องมาจออยู่กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะบางทีเราจะเห็นนะภาพที่เขาถ่ายกันมาคนขึ้นรถไฟฟ้าบ้างกินอาหารบ้างหรือว่ามาพบเจอกันแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มองโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนไปต้องนั่งอยู่ด้วยกันทำไมไม่สนใจพูดคุยใส่ใจกันต่างคนก็ต่างมองที่โทรศัพท์มือถือรูดขึ้นรูดลงพิมพ์ข้อความหากันนั่นนี่เวลาของเราเนี่ยทุกฝั่งถูกดูดไปอยู่กันหน้าจอนี่มากเลยแทนที่ว่าจะทำงาน
คือใช่อยู่ในทุกฝั่งบางคนก็ทำงานจากหน้าจอในแต่ข้าพเจ้าเองในทุกฝั่งก็อัดเสียงบันทึกเสียงในลงที่ในคอมพิวเตอร์นะก็ต้องอยู่หน้าจอเหมือนกันใช่ไหมทีนี้เวลาที่อยู่หน้าจอมันก็ถูกแบ่งไปในเรื่องราวที่มันไม่ได้ควรจะต้องไปเช่นประเทศไทยเนี่ยก็มีสถิติว่าคนเข้า Facebook เนี่ยกันมากคนรุ่นใหม่นี่ก็ยังจะไปส่วนที่เป็น Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยส่วนยุครุ่นของ Baby Boomer ก็จะไปตาม LINE แล้วมี LINE มีห้องแชทต่างๆส่งข้อความหากันสวัสดีวันจันทร์โอ้โหวันจันทร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวมีส่งสวัสดีมาข้าพเจ้าก็ยังได้รับนะทุกฝั่งส่งกันมาอยู่เรื่อย forward กันไปเรื่อยวันวันเนี่ยก็จออยู่แต่กับพวกเนี้ยยิ่งแบบว่าใครมีพวกแอปช้อปปิ้งด้วยนะช้อปปิ้งเช่น Shopee Lazada เดี๋ยวนี้ก็มีเกมให้เล่นด้วยตรงกลางเก็บโค้ดเก็บเหรียญเล่นแล้วก็ยิ่งชวนเพื่อนเข้ามาได้คะแนนเพิ่มเติมเอาไปเป็นส่วนลดในการซื้อของฟรีค่าขนส่งฟรีเท่านี้เปอร์เซ็นต์ในยอดแรกกับคนนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาไปกับสิ่งเหล่านี้ทีละ10นาทีบ้างบางคนก็1ชั่วโมงนะบางคนเป็นหลายชั่วโมงนะวันๆนึงนะโดยเฉพาะยิ่งตัวนี้ก็มีการไลฟ์ขายของตามฝั่งไลฟ์ขายของนี่เขาก็แบบไปเอฟของในไลฟ์เอฟของนี่หมายถึงการเข้าไปคอนเฟิร์มซื้อสินค้าใส่รหัสสินค้าเลยให้แม่ค้าออนไลน์เขากดยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งเสร็จปุ๊บมาเลย F มานี่ก็คือให้จองมาแล้วเขาก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆและต้องฟังในการขายเล่าเรื่องราวของสินค้าชิ้นนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรใส่แล้วเป็นยังไงสีนี้ก็มีให้เลือกด้วยนะแล้วก็สีนั่นด้วยเอามานายแบบมาเอานางแบบมาดูไลฟ์ขายของในตัวฝั่งเป็นชั่วโมงนะบางคนนะแล้วก็ ID เข้าไปหรือ inbox เข้าไปแล้วก็ COD RG โอ้มันหลายอย่างสับของแม่ค้าขายของเดี๋ยวนี้สุดตาดเลยตัวฝั่งแต่ไม่รู้ตามไม่ทันก็ตกยุบไปเหมือนกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะฟังเป็นการเสียเวลาเฉยๆเสียเวลาทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยลดลงหรือว่าเวลาที่เราควรจะใช้ไปในการทำเรื่องที่มันจะต้องทำมันก็ถูกเบียดบังไปแน่นอนนะเวลาไหนมันมีเดดไลน์ก็สามารถทำได้แล้วก็มีเวลาที่เจาะจงว่าต้องส่งใช่ไหมเพื่อไม่ให้งานเสียแต่งานอย่างอื่นที่ว่าควรจะทำสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะก็จะถูกเบียดบังไปเช่นการนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นการอ่านหนังสือเสริมสร้างความรู้ของตัวเองพอทำงานอะไรที่มันมีเดดไลน์เสร็จเรียบร้อยนะแทนที่จะได้นั่งสมาธิหรือว่าหนังสือเพิ่มเติมก็มาดูไลฟ์ขายของนั่นมาเล่นเกมออนไลน์นั่นรูดไปตาม Facebook นั่นบางคนอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์ขายของนะแต่ว่านิวส์ฟีดใน Facebook เนี่ยรวยขึ้นนี่แล้วตอนนี้เขาก็มีวิดีโอให้ดูนี่กดเข้าไปดูวิดีโอก็ต่อวิดีโอก็ต่อวิดีโอเรียลใน Facebook หรือว่า TikTok นั่นแหละ TikTok นั่นแหละสามารถที่จะดึงเวลาเราไปได้เป็นชั่วโมงแทนที่จะได้พัฒนาตนใช้เวลาไปในสิ่งที่มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนการออกกำลังกายก็เสียเวลาไปมีปัญหาแบบนี้คนในยุคในสมัยนี้เครื่องมือเนี่ยก็ออกแบบมาแล้วผู้ฟังที่จะให้เราเนี่ยติดก็ไปอยู่กับสิ่งนั้นใช้เวลาในสิ่งนั้นให้มากๆยิ่งคุณมีสกรีนไทม์มีอินเตอร์แอคชั่นกับแอปพลิเคชันมีมากเท่าไหร่โอ้ยก็ยิ่งดีเลยพอใจยิ่งใช้เวลาหน้าจอได้นานเท่าไหร่ออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นอยู่แล้วให้มี engagement เขาเรียกให้มีการที่จะเกี่ยวข้องกันไปกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งปัญหานี้เราคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆนะทุกฝั่งแต่ว่ามันมีปัญหามากตรงที่ว่า
มันให้ระบบในการทำงานของสมองของจิตใจของเราเนี่ยมันหยาบกระด้างขึ้นคุณผู้ฟังตอนนี้ก็แก้ปัญหายังไงก็อันดับแรกแบ่งงานก่อนโดยการแบ่งเป็นส่วนที่ว่าเอองานไหนที่มันมีเดดไลน์เนี่ยอย่าให้มันเสียทำงานชุดนั้นให้ดีก่อนเราก็แบ่งเวลาในการที่จะพักผ่อนหาความสุขเอาการมาเล่น Facebook ดู Instagram แม้ดูไลฟ์ช็อปขายของก็สักหน่อยนึงอันนี้ก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกแบ่งเวลาเท่านี้ดูวันหนึ่งเท่านี้ทีนี้ตอนแบ่งเวลาเนี่ยมันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างไงแบ่งเวลาแล้วเอาวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงพอตอนช่วงพักเที่ยงแหมตอนเย็นระหว่างเดินทางมันเอาอีกนะแหมอยากจะออกกำลังกายแต่ว่าก็ดูไลฟ์ซะหน่อยละกันเอออยากจะอ่านหนังสือแต่ว่านิดนึงนะนิดนึงเออเองนิดนึงเนี่ยมันเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไปพยายามอยู่แต่ว่าก็ได้บ้างไม่ได้บ้างวันนี้ก็ใช้เทคนิคนี้เลยว่าปิดโทรศัพท์มือถือไปเลยเออหรือว่าก็ไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมไปเลยไปปฏิบัติธรรมที่วัดเลยทำให้บางทีกำลังใจในการที่จะทำงานตามเวลาที่ได้แบ่งไว้มันก็มีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิธีการหรือว่าประเด็นปัญหาที่ท่านฟังท่านนี้ได้แบ่งปันกันมาคิดว่าท่านฟังหลายๆท่านก็เจอประสบปัญหาในประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันในที่นี้ข้าพเจ้าก็อยากจะรับฟังความเห็นของท่านฟังนะว่าลักษณะแบบนี้เราพบเจอไหมในชีวิตของเราแล้วมันเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือว่าก็โอเคดีใช้เวลาไปก็ไม่มีปัญหาหรือว่าถ้าเป็นปัญหาแล้วแก้ไขอย่างไรหรือยังแก้ไม่ได้แล้วถ้าแก้ได้มีเทคนิคอย่างไรทำแล้วได้ผลอย่างไรบ้างดีหรือไม่ดีอยากจะรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังยังไงก็ช่วยส่งกันมาโดยการพิมพ์ก็ได้หรือว่าในคอมเมนต์เป็นอินบ็อกซ์อยู่ในFacebook Fanpage หรือไม่ก็ใน YouTube Channel ก็ยินดีรับข้าพเจ้าก็อยากจะรับฟังจากท่านผู้ฟังว่านอกจากลักษณะแบบนี้แล้วยังมีลักษณะแบบอื่นหรือไม่ที่โทรศัพท์มือถือการที่เราใช้เวลาไปในสิ่งต่างๆโซเชียลมีเดียนั้นมันเป็นแบบนี้หรืออย่างไรและมีวิธีการแก้อย่างไรติดต่อกันเข้ามาได้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักรุ่นทุกวันเดี๋ยวเราจะกลับมาในประเด็นที่ว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละวันของเราได้อย่างไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงควรรับของบูชาพระถึงนิพพานสองแล้วสังโยชนังชาติกยันตะภสีโยปานุทีราคะปะถังอะเสสังสุโธนิโทโสวิมะโดอากาโจตถาคตโตอรหติปุรักลาสังพระตถาคตมีปกติเห็นความสิ้นสุดแห่งการเกิดและความสิ้นสังโยชน์อันเป็นทางแห่งราคะได้หมดสิ้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษปราศจากมลทินหมดกิเลสเรื่องเศร้าหมองย่อมควรแก่เรื่องบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์ต่อไปด้วยพระภาษิตนี้ก็ภาวะที่สิ้นสุดการเกิดและสิ้นสังโยชน์ได้แก่พระนิพพานความสิ้นสุดแห่งสังโยชน์หมายถึงสัพพาทิเสสนิพพานได้คือดับกิเลสแต่ยังมีขันธ์5อยู่และความสิ้นของโลกคือชาติหมายถึงอนุปาทิเสสนิพพานได้ดับกิเลสไม่มีขันธ์5เหลือในราคะนั้นเป็นทางแห่งทุกข์ก็ย่อมสิ้นสุดลงด้วยคำว่าอากาโจหมายถึงไม่มีความใกล้บางเล่มใช้คำว่าอากาโมเป็นต้นท่านยังอยู่กับสมการชีวิตในช่วงของ
รับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่เรายกขึ้นในสัปดาห์นี้ตัวฟังคือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะมีวิธีการใดหรือไม่อย่างไรที่จะให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเรานั้นมันดีขึ้นคำว่าประสิทธิภาพก็หมายถึงการที่จะทำให้มันถึงจุดสำเร็จในความที่การงานนั้นมันจะลุล่วงไปได้โดยทั้งทรัพยากรโดยทั้งเวลาโดยทั้งความเพียรใส่ใจลงไปยังไงให้มันได้ดีที่สุดซึ่งดีที่สุดของแต่ละคนระหว่างมันก็ต่างกันอยู่ที่ว่าทักษะวิธีอะไรต่างๆเราไปทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะได้พูดถึงประสิทธิภาพในการทำงานเพราะในคนในสมัยก่อนแล้วหวังที่ว่าเขาต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆอย่างไรๆเขาจะมีวิธีการทำยังไงมีในสมัยหนึ่งนะหวังประเทศไทยเรานี่แหละในช่วงยุคประมาณปี2500ในยุคก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์มือถือยุคก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์บ้านอะไรต่างๆด้วยซ้ำนี่ก็มีการพูดกันอย่างนี้ทุกฝั่งบอกว่าโอ้ยคำสอนของศาสนาพุทธนี่มันล้าสมัยแล้วพูดถึงอย่างนี้นะช่วงที่ยังมียุคของคอมมิวนิสต์อยู่นี่ล้าสมัยแล้วเพราะว่าโลกนี่ต้องแบบการความก้าวหน้าพัฒนาไปแต่ศาสนาพุทธเนี่ยมาสอนให้สันโดษทำให้เราไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานก็ว่าอย่างนี้พอไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วทำให้บ้านเมืองมันไม่พัฒนาเราจะเอาคำสอนของศาสนามาไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งศาสนาพุทธที่สอนให้คนสันโดษก็มีคนที่เขาพูดอย่างนี้ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มหนึ่งเขาพูดถึงว่าโอ้สมัยนี้เนี่ยคนนี่มีความอยากกันมากเลยอยากได้นั่นอยากได้นี่แม้เราน่าจะเอาคำสอนของศาสนาหรือเรื่องของความสันโดษมาสอนให้คนสักหน่อยหนึ่งคนก็จะได้รู้จักบัญญัติบัญญัติไม่อยากมากเกินไปแต่ไม่มีปัญหาสองกลุ่มคนนะทุกฝั่งอยู่ในสังคมเดียวกันมีความเห็นที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงกลุ่มหนึ่งบอกว่าอย่าเอาคำสอนศาสนามาเพราะมันมีเรื่องของสันโดษทำให้บ้านเมืองไม่พัฒนาอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยต้องเอาคำสอนของศาสนามาเพราะมันมีเรื่องของสันโดษทำให้คนเนี่ยไม่ได้ต้องมีตัณหามากสองกลุ่มตรงกันข้ามกันนะแล้วเราจะทำไปยังไงทุกฝั่งงานนี่บ้านเมืองเราจะเดินทางไปข้างหน้าทุกคนต้องทำงานมีงานเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนไปเราจะให้สอนหรือจะไม่ให้สอนกันแน่จอดจงลงไปว่าครั้งนั้นจะให้สันโดษหรือไม่ให้สันโดษกันแน่เรามาทำความเข้าใจในคำนี้ทุกฝั่งเพราะจริงๆแล้วท่านให้ทั้งสันโดษและท่านให้ทั้งไม่สันโดษต้องมีทั้งสองอย่างเอ้ามันไม่ใช่ว่าตรงข้ามกันหรอกเนาะนี่ไงเราทำความเข้าใจในข้อนี้กันก่อนเอาพุทธพจน์เลยนะทุกฝั่งพระพุทธเจ้านี่บอกไว้เลยว่าให้มีความสันโดษเอาพุทธพจน์เลยนะทุกฝั่งพระพุทธเจ้านี่บอกไว้เลยว่าตัวพระองค์เองเนี่ยก็ไม่สันโดษไม่รู้จักอิ่มจักพอสันโดษยังไงไม่สันโดษยังไงทำความเข้าใจคือถ้าเรายังผ่านประเด็นนี้ไปไม่ได้เราจะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพไงมันก็จะเก๊ๆกังๆยังไงกันจะให้ไปหรือถอยหรือหยุดยังไงสันโดษเนี่ยหมายถึงความพอใจความยินดีตามมีตามได้ในสิ่งที่เรามียังไงก็ยินดีพอใจอย่างนั้นนี่คือคำว่าสันโดษทีนี้ยินดีพอใจในอะไรถ้าเราจะยินดีพอใจในฉันก็อยู่อย่างนี้แหละมีข้าวกินอย่างนี้มีการงานอย่างนี้มันจะไม่พัฒนาไงมันจะไม่มีการก้าวหน้าไงแต่สันโดษแบบนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่สันโดษนะไม่สันโดษเราก็ทำไงไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆในกระบวนการไขว่คว้านั้นบางทีก็ได้เบียดเบียนคนอื่นด่าคนบ้างโกงบ้างขโมยบ้างไม่สันโดษแล้วก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันไม่ใช่สันโดษหรือไม่สันโดษแบบนี้ทุกฝั่งแต่ท่านเจาะจงลงไปเลยที่ว่าคำว่าสันโดษไม่ใช่ว่าคำเดียวๆโดดๆนะมันต้องมาใช้ประกอบกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คำว่าไม่สันโดษก็เหมือนกันต้องมาใช้ประกอบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยพุทธพจน์เนี่ยท่านตรัสไว้บอกว่าให้สันโดษในปัจจัยสี่สันโดษในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีรณะปัจจัยเภสัชบริการต่างๆคือในปัจจัยสี่นั่นเองให้มีความสันโดษในขณะเดียวกันก็ไม่สันโดษคือไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายคำนี้ทุกฝั่งเป็นคำที่ท่านอธิบายมาเลยตอนที่แม้แต่ตัวพระองค์เองยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณนั่งอยู่ใต้ต้นโพเป็นผู้ที่ไม่อิ่มไม่พอคือไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายตัวพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ไม่สันโดษนะเห็นไหมว่าสองอย่างนี้มันต้องไปด้วยกันคือถ้าเราจะมาสันโดษในความดีความดีจะพัฒนาไปไม่ได้ถ้าเราไม่สันโดษมาในเรื่องปัจจัยสี่ก็จะมีแต่การไขว่คว้าหาปัจจัยสี่หาวัตถุสิ่งของข้าวของซึ่งกระบวนการนี้ถ้าสันโดษในความดีแล้วความไม่ดีมันเพิ่มได้ไงทำให้เกิดเบียดเบียนเป็นอกุศลธรรมต่างๆได้ไม่สันโดษแบบนี้จึงไม่ดีแต่ถ้ากลับกันเอาสันโดษในปัจจัยสี่มีปัจจัยสี่สิ่งของข้าวของวัตถุอะไรต่างๆยังไงไม่ได้จะไปสนใจในเรื่องนั้นมากเท่าไหร่หรอกแต่มาไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีความอดทนมีความบากบั่นสิ่งต่างๆไม่สันโดษแบบนี้ทำให้มีการพัฒนาไงมีการพัฒนาไปในทางด้านจิตใจมีการพัฒนาในประสิทธิภาพได้เพราะฉะนั้นนะท่านฟังในคำว่าสันโดษและไม่สันโดษนี้ต้องมีทั้งสองอย่างไม่ใช่ในเรื่องเดียวกันแต่ไปในเรื่องตรงข้ามกันคือเรื่องวัตถุสิ่งของข้าวของภายนอกอันนี้ต้องสันโดษเรื่องที่เป็นการพัฒนาทางจิตใจให้เกิดความดีอันนี้อย่าสันโดษอย่าเข้าใจประเด็นผิดนะเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดแล้วทำให้เกิดการปฏิบัติผิดพลาดได้ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้แต่ถ้าเข้าใจถูกแล้วมีสัมมาทิฏฐิสามารถจะปฏิบัติให้ดีได้เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราได้ถัดมาท่านฟังประการที่สองว่าพอเราเข้าใจเรื่องสันโดษว่าให้มีและเรื่องไม่สันโดษก็ว่าให้มีเหมือนกันแล้วเราจะตั้งไว้ในการงานให้มันสำเร็จได้อย่างไรประการที่สองนั้นจึงต้องมีเรื่องของความพอใจในการที่จะทำงานตัวฝังงานอันใดอันหนึ่งที่ว่าเราจะทำให้สำเร็จขึ้นมาได้ไหมจะมีประสิทธิภาพขึ้นมาคุณต้องมีความพอใจในการทำงานนั้นเช่นถ้าคนที่ไม่พอใจที่จะทำงานสิ่งนี้โอ้ฉันไม่ค่อยอยากทำเลยมันจะแบบมีเอาใจใส่ในการที่จะทำงานให้มันสำเร็จเอาแค่ว่าทำโดยไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยยิ่งทำรายวันนี่นะเขาจ้างทำรายวันก็ทำไปโอ้ยถ้าไม่มีความพอใจที่จะทำพวกทำรายวันก็ไม่สำเร็จอยู่ดีแต่ถ้ามีความพอใจที่จะทำนะทำรายวันก็สำเร็จได้ยิ่งจ้างเหมานี่ยิ่งทำเร็วเลยทำแบบรายวันก็ทำแบบหนึ่งทำแบบรับเหมาก็ทำแบบหนึ่งนะเออทำไมบางคนทำงานมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันเพราะว่าฉันทักความพอใจเขาตั้งไว้ไม่เหมือนกันฉันทักแปลว่าความพอใจใส่ใจใคร่ในการที่จะทำซึ่งฉันทักนี้มันมีสองแบบเราต้องแยกกันให้เข้าใจกันนิดหนึ่งต้องฟังว่าฉันทักที่เป็นไปลักษณะแบบอกุศลก็มีฉันทะที่เป็นไปลักษณะแบบกุศลก็มีมันก็มีสองลักษณะเหมือนกับว่าสันโดษและไม่สันโดษเลยนะท่านฟังในสองสิ่งใช่ไหมฉันทะนี่ก็มีสองแบบเหมือนกันนะ

หรือว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้ก็เพราะมีอิทธิบาท4เป็นพื้นฐานแน่นอนท่านว่าไว้งี้จริงเหรอเอาเราดูตัวเราก็ได้คุณเรียนจบมาเนี่ยคุณเรียนจบประถมก็ได้บางคนไม่ได้เรียนอะไรสูงในประถมเอาคุณเรียนจบชั้นประถมหรือชั้นมัธยมหรือชั้นด็อกเตอร์ขึ้นมานี่มันไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีอันใดอันหนึ่งในสี่อย่างของอิทธิบาท4เช่นความพอใจอิทธิบาท4มีอะไรจำได้ไหมฉันท่าไงคือความพอใจวิริยะนี่หมายถึงความเพียรความพยายามความอุตสาหะหรือจิตตาก็ได้อะจิตตาคือการเอาใจใส่เอาใจใส่ในการงานนั้นๆเรื่องที่เราทำเราก็วิมังสาคือการทดลองค้นคว้าไตรตรองพิจารณาต้องมีอันใดอันหนึ่งในสี่อย่างนี้แน่นอนคุณหนึ่งเรียนจบมาได้ยังคนที่เรียนมัธยมเรียนประถมมาก็มันก็ต้องไปโรงเรียนนะมันต้องมีความเพียรต้องมีความพยายามตื่นเช้าบ้างเดินทางบ้างโอ้ฉันไม่อยากเรียนหนังสือเลยฉันทำไม่มีใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีความเพียรไปนะบางอย่างพอดูได้จบมาได้หรือบางคนแบบชอบคุณครูไม่ได้ชอบวิชาที่เรียนหรอกแต่ว่าแหมคุณครูน่ารักคุณครูเอาใจใส่คุณครูมีความเมตตาเราก็แบบว่าชอบคุณครูเราก็ยังไปนั่นก็มีฉันทัดในคุณครูหรือมีจิตตาการเอาใจใส่ในกับเพื่อนฝูงคุณหนึ่งก็เรียนจบมาได้ความสำเร็จเนี่ยทุกฝั่งไม่อันใดอันหนึ่งที่เรามีมาในชีวิตจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามเนี่ยได้ผ่านมาด้วยมีอิทธิบาท4ทั้งนั้นแหละอันนี้วิธีการที่เราจะเอามาใช้ในเวลาที่เราควรจะต้องใช้ในงานที่เราควรจะต้องใช้ท่านจึงพูดถึงวิธีการเจริญอิทธิบาท4เอาไว้ผมขอเข้าใจกันนิดนึงฟังในแต่ละข้อนี้ก่อนว่าฉันทะหมายถึงการที่มีความพอใจใคร่ในงานนั้นๆสิ่งนั้นๆอย่างที่สองคำว่าวิริยะมาจากคำว่าวีระบวกกับคำว่าภาวะวีระนี่คือผู้กล้าวิริยะจึงหมายถึงภาวะของผู้กล้าผู้ที่มีใจสู้การที่เราจะมีใจสู้มีความบากบั่นมีความภาคเพียรมีความอุตสาหะไปในการงานนั้นนี่จึงเรียกว่าวิริยะแปลว่าความกล้าก็ได้อย่างที่สามคำว่าจิตตะหมายถึงการเอาใจใส่การเอาใจจดใจจ่อคิดถึงเรื่องนี้ที่จะทำอยู่เป็นประจำนั่นคือจิตตะและวิมังสาคือการไตรตรองตรวจสอบพิจารณาทดลองค้นคว้าในทั้งสี่อย่างนี้ทุกฝั่งจะเป็นฐานให้เกิดสมาธิตั้งว่าต้องมีสมาธิเป็นประธานจิตจิตอะไรก็จิตการงานที่เราจะทำนี่ไงไม่ว่าจะเป็นโครงการหมื่นล้านเนาะหรือว่าเป็นการซ่อมแซมบ้านเราธรรมดาเนี่ยหรือบางคนจะทำโปรเจกต์อะไรเล็กๆน้อยๆตัดต่อคลิปวิดีโอหรือว่าอ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งให้มันจบลงได้นั่นคือการงานใช่ไหมคุณจะทำการงานนี้ให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพจิตต้องมีสมาธิจิตจะมีสมาธิได้อาศัยอันใดอันหนึ่งในสี่อย่างนี้นี่แหละให้เกิดสมาธิได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นฉันทสมาธิกับนี้มีวิริยะสมาธิกับนี้ก็มีจิตตสมาธิและวิมังสาสมาธิหมายความว่าสี่อย่างนี้เอาเป็นบาดฐานอันใดอันหนึ่งก็ได้นะให้เกิดสมาธิในการงานที่เราจะทำนั้นเช่นบางคนรู้ว่าชอบทดลองค้นคว้าในสิ่งต่างๆที่ตัวเองทำอยู่อย่างนั้นเขียนแบบนี้จะเป็นยังไงถ้าคุณทำงานเขียนคุณตัดต่อวิดีโอตัดเพลงนี้เป็นยังไงคุณทดลองแบบนี้ใช้ช็อตคัทแบบนี้ตัดแบบนี้หรือว่าอ่านหนังสือบทนี้ทดลองทำดูอย่างนี้การทดลองใส่ใจในงานมันทำให้มีสมาธิจดจ่อในสิ่งนั้นได้นะพอมีสมาธิจดจ่อในสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นสำเร็จขึ้นมาได้นี่คือใช้วิมัง

าเป็นเหตุให้เกิดสมาธิหรือบางคนทุกฝั่งก็จิตจดจ่อเอาใจใส่อยู่เรื่อยจะรับประทานอาหารก็คิดเรื่องนี้จะเดินก็คิดเรื่องนี้จะเดินทางระหว่างเดินทางก็คิดเรื่องนี้จะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยังคิดเรื่องที่ตัวเองจะทำอยู่นี้อยู่คือมีจิตตักใส่ใจสมาธิมันก็เกิดขึ้นมาได้ในธรรมก็เรื่องปรุงแต่งคือการงานนั้นๆที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นเอาจิตมาใส่ไว้จดจ่อไว้นั่นก็เป็นจิตตักสมาธิหรือบางคนยังมีใจสู้อันไหนไม่สำเร็จนี่ฉันต้องสู้ฉันต้องทำให้ได้คือไม่ได้ว่าคิดว่าตัวเองจะแพ้หรือผิดหวังหรือผิดพลาดแต่ใส่ใจว่าทำไงฉันจะทำให้มีความสำเร็จขึ้นมาได้พอมีความผิดหวังเนี่ยคนที่เขามีวิริยะก็จะกล้าที่จะแบบว่าสู้ขึ้นมาเนี่ยจิตใจมันจะฮึกเหิมขึ้นมาเลยถ้าบอกว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้มาดูถูกปรามาสกันเอาไว้ในตรงฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยคือวิริยะวิริยะทำให้เกิดสมาธิได้นะเป็นวิริยะสมาธิไงในอะไรในการงานของเรานั่นแหละอันนี้ไม่ใช่หมายถึงสมาธิที่บอกว่าสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดว่างๆนั่งหลับตายิ้มยิ้มอยู่คนเดียวไม่ใช่นะทุกฝั่งอันนี้หมายถึงสมาธิที่เจาะเข้าไปกันกับการงานนั้นๆการงานนั้นๆหรือว่าทำเครื่องปรุงแต่งเราจะปรุงแต่งงานประเภทใดประเภทหนึ่งให้มันออกมาเนี่ยคำว่างานในที่นี้ของข้าพเจ้านี่หมายถึงทุกอย่างทุกฝั่งที่ว่าเราจะทำเนี่ยหูบ้านเก็บห้องธรรมดานี่ก็เป็นงานที่พอพูดถึงอยู่นี่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นงานออฟฟิศหรือเป็นโปรเจกต์โครงการส่วนตัวอย่างใดๆเราเรียกรวมตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าทำเครื่องปรุงแต่งไงคือการงานในที่นี้วิริยะทำให้เกิดสมาธิในงานนี้ได้ฉันท่าก็ด้วยระวังฉันท่านี่เป็นตั้งแต่ต้นมาแล้วฉันท่ามีแล้วพอใจในสิ่งนั้นเราทำให้เกิดการจดจ่อในการงานนั้นๆได้ด้วยสมาธิจะทำให้มีความสำเร็จในการงานนั้นได้ประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้นตรงนี้จากที่เรามีสมาธิจดจ่อไว้เราถ้าเปรียบเทียบดูในระหว่างการงานอะไรก็ตามที่ถ้าเราไม่มีสมาธิในการทำนี่นะเดี๋ยวทำไปนิดหน่อยมันก็จะแบบโอ้ยไม่ไหวละเหนื่อยละเมื่อยละไปทำอะไรไปรูดโทรศัพท์ดูพอเรามีภาษาที่มันกึกกักนิดนึงอ่ะแต่ก็ไม่มีสมาธิมาละมันก็จะไปหาความสุขแบบชั่วคราวที่มันได้ทันทีสับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า instant gratification คือเอาสุขๆเดี๋ยวนั้นอ่ะเดี๋ยวนั้นเลยแบบโอ้ยตอนนี้มันไม่อยากทำมีทุกเวทนานิดหน่อยก็รูดโทรศัพท์ดูFacebook เป็นยังไงมีใครอัปเดตอะไรบ้างอุ้ยนี่ดีจังเลยกดไลค์แน่หรือโพสต์นี้อ่ะฉันทำงานเบื่อๆฉันก็โพสต์ว่าฉันทำงานพอโพสต์ว่าฉันทำงานปุ๊บมีคนกดไลค์อุ้ยดีใจเฮ้ยไม่มีคนกดไลค์ดูซิมีคนกดไลค์ไหมอุ้ยไม่มีคนกดไลค์เลยกดไลค์ของคนอื่นดูว่าเขาจะได้มากดไลค์ของเราบ้างนี่นะเสียเวลาพี่ถ้าทำไมหลุดมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยไม่มีสมาธิไงถ้ามีสมาธิเราจะไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยมันจะไปจดจ่อกับการงานนู่นถึงสมาธิการจดจ่อในสิ่งที่เราจะต้องทำธรรมะเครื่องปรุงแต่งนั้นๆอาศัยสมาธิเกิดขึ้นได้ยังไงนะไม่ฉันทะก็วิริยะไม่ฉันทะวิริยะก็จิตตะไม่ฉันทะวิริยะจิตตะก็วิมังสาไม่อันใดก็อันหนึ่งในสี่อย่างนี้ที่จะทำสมาธิให้เกิดในการงานนั้นๆได้ลองใช้ดูทุกวันเพราะว่าทุกคนมีศักยภาพในการทำงานให้สำเร็จอยู่แล้วทุกคนเลยเพราะว่าความที่เราสำเร็จอะไรเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆในชีวิตของเราที่ผ่านมาได้นั่นก็เพราะว่าเรามีอิทธิภาษีอยู่แล้วเราดึงออกมาใช้ได้เราเลือกออกมาใช้ได้การเลือกออกมาดึงออกมานี่คือเราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนระหว่างสันโดษกับไม่สันโดษไงไม่สันโดษในกุศลธรรมในที่นี้คือเอาอิทธิภาษีออกมาอย่าไปใส่ใจเรื่องของปัจจัย4เรื่องของสิ่งของภายนอกเรื่องกามให้สันโดษในสิ่งนั้นถ้าไม่สันโดษในเรื่องกามมันจะหลุดลอยออกมาในการหาความสุขสิ่งของวัตถุต่างๆได้นั่นทำให้สมาธิมันหลุดไปแล้วแต่ให้สันโดษในสิ่งที่เป็นทางกามความไม่สันโดษต้องเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นกุศลธรรม
ในที่นี้เราลองเอาอิทธิบาท4มาใช้ดูทุกฝั่งทุกคนมีศักยภาพหมดในการทำงานอยู่แล้วเพียงแต่ใช้วิธีไหนตัวนั้นเองบางคนใช้ความเพียรให้เกิดสมาธิไม่ได้พูดมันไม่ไหวเลยไม่อยากสู้เอางั้นก็ทีละน้อยก็ได้ทดลองทีละน้อยละน้อยให้ปรับอย่างนี้ดูปรับอย่างนี้ดูแต่หนึ่งมีบางสายไงถึงตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยทุกฝั่งการบันทึกเสียงการทำงานพอดีก็ค่อยปรับไปทีละเล็กละน้อยเออตรงจุดนี้ใช้ยังไงทำนี้ยังไงค่อยๆปรับไปปรับไปไตร่ตรองพิจารณาทดลองค้นคว้าวันนี้คือการเอาใจใส่ในการงานได้ทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้สำหรับบางคนมีเดดไลน์พอมีเดดไลน์เนี่ยงานสำเร็จแน่นอนนะการตั้งเดดไลน์ไว้นี่ทำให้เกิดฉันทะในการทำงานได้อะไรก็ใช้ฉันทะใช้เดดไลน์ก็ว่ามีเดดไลน์ปุ๊บจิตใจมันจดจ่อได้ทันทีก็เป็นจิตตาได้ในการงานนั้นที่เราทำใส่ลงมานี่คืออิทธิบาท4นี่คือประการที่2ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จให้เกิดประสิทธิภาพเป็นฐานแห่งความสำเร็จในการงานของเราอันไหนก็ได้นะใน4อย่างนี้ประเด็นคือต้องเกิดสมาธิในการงานนั้นถัดมาทางฝั่งประการที่3เพราะว่าพอเวลาเราทำงานดังฉันทะจิตตะวิริยะหรือวิมังสาแล้วเกิดสมาธิแล้วสมาธิบางครั้งมันเสื่อมได้มันหลุดไปได้หลุดไปตรงไหนหลุดไปตรงไหนที่มีตัณหานั่นแหละมีตัณหาตรงไหนปัญหามันเกิดตรงนั้นทันทีมีตัณหามีนิวรณ์ตรงไหนสมาธิมันเสื่อมตรงนั้นทันทีฉันท่าจึงทำให้ขยันทำหวังเพราะว่าทำให้เกิดอิทธิบาท4ใช่ไหมอาศัยเป็นประธานเป็นหลักแล้วเนี่ยความเพียรมันเกิดตรงนั้นเลยแต่ตัณหาทำให้ขี้เกียจไงเพราะว่าความมีตัณหาปุ๊บมันจะไปใส่ใจเรื่องของสิ่งภายนอกเรื่องของกามเรื่องของตาเรื่องของหู Facebook YouTube Twitter นี่แหละใส่ใจกันดีนะทำงานแทนที่จะทำงานอยู่หน้าจอแม้แต่ก็แบบว่าเล่นเกมออนไลน์ซะหน่อยนึงเปิด Facebook ไปด้วยอีกหน้าจอหนึ่งหรือ YouTube นั่นน่ะบอกฟังเพลงแบ็คกราวด์แล้วก็ดูนั่นนี่ไปด้วยการงานมันก็ไม่เดินไงแบบขี้เกียจอ่ะช้าเพราะว่าเวลาไปใช้อย่างอื่นทำไมนะเรามีฉันทะในลักษณะที่เป็นอกุศลไงฉันทะจำได้ไหมทุกฟังมี2 อย่างนะฉันทะในเรื่องดีก็มีฉันทะในเรื่องไม่ดีก็มีใช่ไหมล่ะฉันทะในเรื่องดีประเด็นที่เราพูดถึงไปแล้วคืออิทธิบาท4ฉันทะในเรื่องไม่ดีคือเรื่องกามฉันทะนั่นเองถ้าเรามีความพอใจไปในทางกามนั่นคือกามฉันทะสมาธิมีเสื่อมเลยถ้ามีสมาธิกามฉันทะมันก็เกิดไม่ได้แต่ถ้ามีกามฉันทะสมาธิที่เกิดมีก็เสื่อมไปที่ยังไม่มีก็เกิดขึ้นไม่ได้เราใช้ภาษาให้ชัดเจนนิดหนึ่งคุณหวังฉันทะในทางที่ดีหรือว่าฉันทะที่ทำให้เกิดธรรมะหรือว่าธรรมะฉันทะก็แล้วกันฉันทะในทางที่ไม่ดีมีชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วคือกามฉันทะธรรมะฉันทะวันนี้คือดีให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานวันนี้จะเป็นลักษณะที่เนื่องด้วยกันกับอิทธิบาท4แต่กามฉันทะนี่จะทำให้ลดประสิทธิภาพในการทำงานเพราะทำให้ไม่มีสมาธิจิตใจเฉยๆไปในทางด้านอื่นเดือมหน้าของตัณหามันก็ไปไม่ดีลดประสิทธิภาพในการทำงานลงกามฉันทะเป็นส่วนของนิวรณ์เป็นเรื่องกั้นเรื่องขวางทำให้การที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จนั้นมันติดขัดมีปัญหาสมาธิไม่เกิดงานมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยระวังเป็นจุดสำคัญในการที่จะทำอะไรก็ตามให้มีความสำเร็จแล้วก็อย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดว่าสมาธินี่มันจะต้องแบบว่านั่งหลับตาไม่คิดอะไรแบบจิตใจว่างๆโบ๋ๆโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นคือคนไทยบางทีเราติดรูปแบบไงระวังเราบอกว่าธรรมาธิทำสมาธินั่นนะโอ้ก็เลยไปคิดถึงต้องไปวัดนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่แม้แต่ว่าเราวาดภาพเราโทรศัพท์เ
เราเดินเรากินเราติดต่อผู้คนคุยการงานพวกนี้เป็นสมาธิได้หมดไงทำข้อสอบนี่เห็นชัดเจนคุณสอบผ่านมาได้เราจิตใจจดจ่ออยู่กับคำถามคำตอบได้นั่นคือสมาธิแล้วหรือเวลาเราประชุมงานคุยเรื่องอะไรโครงการนี้ทำอะไรปรับปรุงตรงนี้หรือแก้ไขตรงนั้นคุยกันมันรู้เรื่องได้เนี่ยเพราะว่าคุณคุยกันอยู่เรื่องเดียวเรื่องนี้มันคือเป็นสมาธิแล้วคือจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวแล้วแต่ถ้านะตรงข้ามอ่ะคุยเรื่องนี้ยังไม่ทันจบก็ไปคุยเรื่องนั้นแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาอีกเรื่องอดีตอนาคตเอาเรื่องไม่เกี่ยวข้องแล้วมาพูดทำไมงานมันไม่เสร็จเลยประชุมคุยกันชั่วโมงหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องประสิทธิภาพมันลดลงไงแต่ถ้าว่าจดจ่อคุยกันดีๆทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมีใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันพูดคุยเรื่องนี้พร้อมน้อมในการทำงาน10นาทีมันรู้เรื่องแล้วไม่ต้องประชุมนานมันอย่างเช่นพวกเจ้าเลขาบีเนี่ยเราดูกันได้มีความพร้อมเปลี่ยนกันประชุมมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำไมแม้ถึงกำลังผลน้อยนะมีแค่ว่าไม่กี่พันนะกำลังคนเป็นหมื่นเป็นแสนของพระเจ้าอาชาศัตรูไม่สามารถที่จะทำลายบุกยึดแคว้นของพวกเจ้าลิชวีได้เลยแต่พอนะไม่ลงกันคือจิตใจไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนนี้ว่าไงฉันไม่ฟังฉันพูดเรื่องอื่นฉันไม่คิดเรื่องที่ว่าเธอทำให้ฉันมีปัญหาอย่างนี้มันจะพูดเรื่องงานปุ๊บมันคิดไปเรื่องอื่นละเรื่องที่เคยมีความแค้นต่อกันไม่พอใจกันคือพยาบาทบางทีไม่ใช่เรื่องแค่การมาฉันใจอย่างเดียวยังมีพยาบาทด้วยที่ทำให้จิตใจของเราจะไม่เป็นสมาธิไม่มาจดจ่อไปในทางเดียวกันสามัคคีกันเป็นเรื่องเดียวกันไปได้มันทำไม่ได้เลยพอมีความพยาบาทปุ๊บจิตใจมันคิดไปเรื่องนั้นทันทีพอไปเรื่องนั้นอื่นทันทีเนี่ยมันก็กลายเป็นไม่ลงกันไม่มีสมาธิงานมันก็ไม่เดินไม่มีประสิทธิภาพเสียหายได้ถึงขนาดตกเป็นเมืองขึ้นได้เลยนะอย่างกรณีของเจ้าลิชวีเนี่ยเสียแคว้นให้เขาไปเลยเพราะว่าความที่ว่าไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเพราะความที่ว่าไม่ลงกันไม่เข้ากันจิตใจไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่ามีความพยาบาทมีความไม่พอใจกันตอนเรามาต่อกันไปทุกฝั่งว่านอกจากการมฉันทะที่จะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้สมาธิเราเกิดขึ้นแล้วยังมีความพยาบาทคือความขัดเคืองความคิดอาฆาตความคิดปองร้ายความคิดที่เขาไม่ได้ดีถ้าเรามีความคิดนี้อยู่ในจิตใจของเราจะทำให้การจดจ่อในการงานนั้นทำได้ไม่เต็มที่ทำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนั่นคือไปได้สมาธิคุณลดลงทำไมนะไปคิดเรื่องบ้าๆบอๆคิดเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการงานคิดเรื่องที่บอกว่าถึงแม้จะทำการงานก็ไปคิดว่าคนนั้นทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งการงานที่ว่ามันต้องเกี่ยวเนื่องกับคนหลายคนเนี่ยนะคุณจะทำโปรเจกต์เนี้ยคุณจะทำโครงการเนี้ยแต่ในโครงการเนี้ยมันมีคนนั้นอยู่ด้วยโอ้ยไม่พอใจมันประสิทธิภาพในการงานของเราจะลดลงทันทีนะคุณอย่าไปคิดเรื่องนั้นดิทำไมไปคิดเราความพยาบาทไงเราจึงต้องกำจัดความพยาบาทนี้ออกไปนี่คือจะเป็นตัวที่ทำให้เราหลุดออกจากสมาธิจะเป็นตัวที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงยิ่งทำมาอีกตัวบางเรื่องของความง่วงซึมความเบื่อเซ็งความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้ท้อถอยอ่อนแอง่วงทำไมหนังตามันหนักเป็นตันอย่างนี้แต่ในวิวาก็เพิ่งตื่นนอนขึ้นมาหรือบางทีเรานอนพอแล้วมันยังง่วงอยู่สนใจคำว่าหินมิทัศคือความง่วงความซึมความตึงความแบบเหมือนท้อแท้อ่อนแอถดถอยกำลังใจไม่มีอันนี้จะทำให้สมาธิเราลดลงได้ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้รู้สึกจะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะทุกฝั่งวิธีการที่เราจะปรับจิตใจของเราเนี่ยแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรอันนี้คือยกเป็นหัวข้อขึ้นก่อนผู้ใดจะมาฟังทราบว่านี่คือจุดที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงถ้าไม่อีกตัวฝั่งนั่นคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านความรำคาญใจสิ่งนี้ที่ว่าแทนที่เราจะเอาจิตใจจดจ่อมากับเรื่องนี้ได้
เดี๋ยวมันว่าไปคิดเรื่องอื่นอีกอยู่เลยว่าไปคิดเรื่องอื่นอีกอยู่เลยซึ่งถ้าเรื่องอื่นนั้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเราเรียกว่าเป็นวิตกวิจารณ์นะวิตกวิจารณ์หมายถึงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในจุดใดจุดหนึ่งที่จดจ่อลงไปในเข้ากันได้นะทำให้มันเข้ากันได้ในเรื่องนั้นแน่นอนเลยทุกฝั่งไอ้ความคิดนอกกรอบนี่มันเกิดขึ้นได้ซึ่งตรงนี้แหละคือวิมังสาไงทุกฝั่งที่ว่าบางทีเรามีความคิดเรื่องอื่นไปเลยอย่างเช่นคนทำกับข้าวจะไปคิดเรื่องการซ่อมรถยนต์ว่ามีคนเอาเรื่องแต่ป่าถ้าก็มีวิมังสาใช่ป่ะแล้วก็มีสมาธิใช่ป่ะมีความคิดเรื่องการซ่อมรถยนต์มาในการทำกับข้าวเนี่ยคุณคิดเมนูใหม่ได้เลยนะทุกฝั่งบางทีทำขนมเค้กทำขนมหวานเป็นรูปรถยนต์บ้างอะไรบ้างนั่นคือความที่ว่าเราจะมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นความคิดนอกกรอบได้นะแต่ถ้าไอ้เจ้าความคิดเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปเลยนะกลายเป็นเรื่องใหม่ชนิดที่ไม่ได้จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ทำให้สมาธิเสื่อมไปเราไม่ได้เอาวิมังสามาใช้สมาธิเสื่อมได้ทุกฝั่งจากการที่คิดนั่นนี่คิดมากคิดเยอะคิดหลายเรื่องฟุ้งซ่านละฟุ้งซ่านละเราจึงต้องมีสติที่จะเป็นตัวตั้งเอาไว้ไงในการที่จะควบคุมให้มีกำลังพอมีความคิดใดๆเกิดขึ้นมาแล้วให้มันเป็นวิมังสาให้มันอยู่ในสมาธิไม่ให้มันหลุดออกไปจนถึงความที่เป็นความฟุ้งซ่านเป็นความรำคาญใจคือในบรรดานิมนต์ทั้ง5ประการต้องฟังจะแก้ได้ต้องอาศัยสตินะสตินี่จะเป็นตัวที่จะคอยกำกับดูแลว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นมานั้นมันจะเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความรำคาญใจหรือมันจะเป็นส่วนที่ให้มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ในกรอบขอบของสมาธิได้สติจะเป็นตัวแปรสำคัญสติเนี่ยก็จึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสมาธิไงถ้าสติเราไม่มีกำลังสมาธิเราจะเสื่อมลงไปได้ง่ายสมาธิเสื่อมแล้วประสิทธิภาพในการทำงานก็ลดลงความคิดอะไรขึ้นมามันก็จะเป็นความที่แบบเรื่องใหม่เป็นความฟุ้งซ่านนั่นก็เพราะว่ากำลังสติเราน้อยหรือแม้แต่เรื่องความง่วงความเหนื่อยที่นามิทามีกระทำนะย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าบางทีเราทำงานจดจ่ออยู่มากเนี่ยร่างกายต้องการพักผ่อนเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้อาการเหนื่อยเนี่ยมันต้องพักผ่อนแล้วหรือมันเป็นทีนามิทะตรงนี้เนี่ยสติจะเป็นตัวตั้งเอาไว้ว่าถึงเวลาพักได้แล้วนะเหนื่อยอ่อนแล้วเราก็พักได้แต่ถ้าไม่มีสตินะมันจะกลายเป็นความทีนามิทะง่วงซึมประสิทธิภาพในการทำงานลดลงงานเสียหายได้ถ้าไม่ต้องฟังเรื่องนิวรณ์มันก็ยังมีข้อที่5คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจความคิดนึกในลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องอื่นแล้วสติเราควบคุมไม่ได้ไม่เกิดเป็นวิมังสาสมาธิไม่อยู่นั่นคือความฟุ้งซ่านของการใจแต่ถ้าเป็นความคิดประเภทที่เรียกว่าถ้าไม่เกิดความเคลือบแคลงความไม่ลงใจหรือว่า self doubt คือสงสัยนะให้เกิดคำถามมันจะไม่ได้หรอกนะไม่มั่นใจนะแต่ความไม่มั่นใจนี่เนี่ยคือวิจิกิจฉาคิดแบบว่าไม่น่าจะสำเร็จนะโอ้ยถ้าคิดอย่างนี้นะมันตั้งจิตตั้งใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยล่ะแต่ก็ไม่มีความเชื่อไม่มีความพอใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปได้เกมโอเวอร์เลยมันไม่ได้เราจะต้องเอาความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจไม่มั่นใจออกไปจะทำยังไงมีความมั่นใจฉันท่าง่ายทุกวันฉันท่าคือความพอใจพอใจในสิ่งที่เป็นธรรมะฉันท่านะไม่ใช่กามฉันทะธรรมฉันทะนั่นคือสันโดษในสิ่งที่เป็นปัจจัย4ไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเราคิดว่าเรามีกุศลธรรมเพิ่มทีละน้อยละน้อยทำไมเราจะไม่ได้พัฒนาไปทีละเล็กละน้อยวิมังสานี่ทำไมจะไม่ได้มันจะถูกงัดเอาความไม่มั่นใจความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจออกไม่ได้ไงสิ่งที่จะมาดึงให้เราไปหลุดออกจากสมาธินี่ในที่นี้พูดถึงอยู่คือวิจิกิจฉามันก็จะลดลงไปด้วยการตั้งสติของเราเอาไว้ให้ดีให้มีฉันทะให้เกิดขึ้น
ต้องเป็นฉันทะชนิดที่เป็นกุศลธรรมนี่คือเรื่องของนิวรณ์ 5ที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงได้ถัดมาในส่วนหัวของจังนิวรณ์ 5คือเรื่องของกามฉันทะนี้ที่มันเป็นอกุศลธรรมเหมือนกับสันโดษที่ใช้ผิดก็ได้ใช้ถูกก็ได้ไม่สันโดษใช้ผิดก็ได้ใช้ถูกก็ได้ถ้าเรารู้จักแยกแยะสันโดษและไม่สันโดษใช้ให้ถูกทางฉันท่าเราก็นำมาใช้ให้ถูกได้ทุกฝั่งซึ่งการใช้มันจะมีอยู่แง่มุมหนึ่งที่ต้องมีความระมัดระวังที่ท่านพระนนท์ได้เคยกล่าวไว้พูดถึงการเจริญฉันทะเพื่อละฉันทะฟังดูข้อท่าดีนะต้องระวังนะในกรณีหมายความว่าฉันทะที่ไม่ดีอ่ะที่มีในกามคือเรื่องของวัตถุสิ่งของเข้าของไงว่าถ้าเราจะมีความไม่สันโดษในวัตถุสิ่งของเข้าของไม่ดีนะกามฉันทะไม่ดีนะแต่ว่าเราเอาฉันทะข้อนี้มาใช้ได้ให้ละฉันทะข้อนี้ได้ไงยังไงนะคือบางทีเอาสิ่งของมาล่อไงมียอดให้นะเป้าให้ตั้งเป้าอย่างนี้ถ้าได้เป้าตามนี้นะเที่ยวต่างประเทศนะหรือมีเงินโบนัสเท่านี้เดือนเท่านี้เดือนนี่คือเอาเรื่องเงินทองสิ่งของเข้าของบางครั้งมาเป็นการล่อตัวล่อเนี่ยเป็นการมาฉันทะใช่ไหมให้มีฉันทะให้เจริญฉันทะในลักษณะที่เป็นอิทธิบาทสีได้เอาการมาฉันทะมาล่อให้เกิดธรรมฉันทะบางครั้งได้ต้องระวังข้อนี้เพราะว่าถ้าสติหลุดนะมันไปกระจายเลยอะถ้าสติหลุดปุ๊บนี่มันปนกันเลยมันจะแยกกันไม่ได้เพราะว่าสติเป็นตัวแยกแยะไงพอสติอ่อนกำลังแยกแยะไม่ออกปนวนมั่วๆกันไปผิดทางเลยลดประสิทธิภาพได้ท่านพระอานนท์เนี่ยท่านจึงมีความรอบคอบในการกล่าวคำนี้นะคือท่านไม่ใช่บอกว่าเอาฉันทะมาเพื่อเจริญฉันทะไงคือหมายความว่าไม่ได้เอากามฉันทะมาเพื่อที่จะเจริญธรรมฉันทะแต่ท่านบอกว่าเอาฉันทะมาเพื่อละฉันทะหมายความว่าเอาธรรมฉันทะมาเพื่อละกามฉันทะนั่นเองวิธีการที่ว่าเราจะเอากามฉันทะมาเพื่อให้มีธรรมฉันทะนี่ข้าพเจ้าว่ามันเสี่ยงเกินไปคือถ้าจะพูดแล้วก็ไม่แนะนำนะแต่ว่าให้มีธรรมฉันทะเพื่อละกามฉันทะคำนี้หมายความว่าเราต้องมีวิธีการลดความเครียดในการทำงานพอเวลาทำงานไปมันจะมีความเครียดสะสมขึ้นสะสมขึ้นอันนี้แน่นอนไม่ว่าจะจากทางกายหรือจากทางอะไรก็ตามซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีความเครียดจากการทำงานแล้วนี่จึงเป็นประเด็นถัดมาระหว่างว่าถ้าจะให้ประสิทธิภาพในการทำงานยังมีอยู่สูงได้เนี่ยเราต้องมีวิธีการลดความเครียดมีการกำจัดลดความเครียดจากการทำงานลงซึ่งใช้ธรรมฉันทะนี่ไงมาเป็นตัวละกามฉันทะรูปแบบของความเครียดที่จะมาในการงานนั้นจะออกมาในลักษณะที่เราอยากจะไปดูละ Facebook YouTube นี่หรือมีการมาฉันทะเกิดขึ้นบ้างหนึ่งละหรือมีความไม่พอใจคนนั้นคนนี้มีความง่วงแล้วมีความคิดบ้าบอแล้วมีความสงสัยว่าฉันมาทำสิ่งนี้ทำไมคือมีนิวรณ์ 5เกิดขึ้นละเป็นตัวบอกแล้วว่าเรามีความเครียดในการทำงานคือบางคนเป็นอย่างนี้นะว่าทำงานไปได้แค่5นาทีเนี่ยคุณมีความเครียดในการทำงานแล้วอันนี้มันก็เกินไปแสดงว่าสติของเรามันยังมีกำลังอ่อนเราก็ฝึกสติให้มันมีกำลังมากขึ้นรู้จักที่จะแยกแยะให้มันได้มากขึ้นสติมีกำลังมากขึ้นสมาธิเราก็มีกำลังมากขึ้นการจดจ่อในการทำงานเจริญอิทธิบาท4และให้เกิดสมาธิได้มันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเอาอะไรก็ได้ใน4อย่างนี้จดจ่อลงไปใส่แล้วมันก็ค่อยขยายขึ้นขยายขึ้นใช่ไหมทำงานได้30นาทีบ้าง1ชั่วโมงบ้างจ่อยๆอยู่กับการงานนี่บางทีเราทำงานไปความเครียดมันสะสมเราก็จะดูได้ในลักษณะที่ว่ามันเกิดนิวรณ์ขึ้นนี่แหละสติตรงนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการแยกแยะได้ว่าเราจะสู้ต่อไหมหรือจะพอแค่นี้หรือจะพักตรงนี้แหละที่ว่าเราต้องมีวิธีการที่จะคลายความเครียดบางทีก็ไปพักผ่อนสายตาบ้างบางทีก็ไปเดินบ้างบางทีก็ไปออกกำลังกายบ้างมีวิธีการหลายอย่างพระพุทธเจ้าให้ไว้เนี่ยบางทีก็ไปสวดมน
บางทีก็ไปนอนบางทีก็ไปเดินบางทีก็ไปคิดเรื่องอื่นหยุดบ้างเปลี่ยนแปลงอริยบทบ้างได้ทั้งนั้นวิธีการทำฝังที่จะไม่ใช่การคลายความเครียดคือไปหากามพอเรามีกามฉันทะแล้วเราก็จะไปหากามนั่นไม่ใช่วิธีการคลายความเครียดมันยิ่งทำให้เครียดไงเพราะว่าพอเรามีกามฉันทะออกมามันคือความเครียดที่สะสมอยู่ในร่างกายใช่ไหมล่ะยิ่งถ้าเครียดแล้วคุณจะไปทำสิ่งที่มันไม่เหมือนเครียดไม่ใช่ถ้าคุณเครียดจากการงานแล้วจะมาไถเฟซบุ๊กดูไลฟ์ขายของมันยิ่งเรื่องกามเลยมันผิดหลักไม่ใช่แต่ให้ไปเดินบ้างให้ไปออกกำลังกายบ้างให้ไปพักผ่อนสายตาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถบ้างหรือว่าคิดเรื่องอื่นบ้างอ่านหนังสืออย่างอื่นบ้างพักสัก5 นาที10 นาทีอันนี้จะทำให้เรามีการคลายความเครียดประสิทธิภาพในการทำงานของเราก็จะกลับมาเต็ม100%เหมือนเดิมได้นั่นเองทุกฝั่งเราสามารถพัฒนาได้ทุกคนเลยมีศักยภาพในการทำงานอยู่แล้วเราเกิดมาในโลกมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่มาได้ยากเป็นบุญของเราบุญของเราตรงนี้นะท่านผู้ฟังแต่เราถ้าเกิดมาในช่วงเวลาที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นบุญเป็นศักยภาพทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้เพียงแค่ว่าเรารู้จักเลือกที่จะออกมาใช้ในงานที่เราจะต้องทำในเวลาที่เหมาะสมให้ยังมีประสิทธิภาพได้นั่นเองในช่วงของสมการชีวิตวันนี้ฝากเอาไว้การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวช่วงกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว27รายอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เพ่นแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ่นพระไทยเมตตามหาศาลเพ่นพระเกียรติเกลือก้องกล่องตระการเพ่นพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารพร้อมด้วยหน่วยสนับสนุนจากสถานีดับเพลิงพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในสถานประกอบการซึ่งเป็นร้านอาหารและมีผู้ติดค้างอยู่ภายในจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังใช้น้ำ3หัวฉีดเข้าควบคุมเพลิงก่อนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายในเวลาประมาณ35นาทีด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 3:45 นาทีที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวม27รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายโดยอาการสาหัส8รายอาการปานกลาง7รายและอาการเล็กน้อย3รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรับการรักษาทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและเร่งสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเสริมความงามกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ให้บริการได้ลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะถูกหลอกให้ใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามโดยแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมากำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขณะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทยจับมือโปแลนด์ร่วมกันเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ตลาดสหภาพยุโรป
9: เภสัชกรหญิงสุพัฒน์ราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแห่งประเทศโปแลนด์พร้อมคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและร่วมจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้งสองหน่วยงานซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานในระดับสากลเป็นครั้งแรกที่อย.ไทยได้ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยที่มีศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วให้สามารถขยายตลาดสู่สหภาพยุโรปได้ในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ค่ะแรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรมงคลบุญค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็เป็นทีมน้องๆจากนิวมีเดียนะคะมีทั้งคุณแดนอัคเดชคัมภีระเป็นคุณแดน
0: ใช่เพราะฉันเห็นอยู่เด็กขึ้นมานั่งอยู่นะคะ
1: ขออภัยนะคุณแดนช่วงนี้นอนน้อยแต่นอนนะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะเรามีหลายช่องทางให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกเสิร์ฟเลือกเสพข่าวเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุค่ะทั้ง FM 92.5 MHz และ 105 MHz ค่ะส่วน AM 819 891 kHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศในช่วงเวลานี้แหละค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้านไม่พลาดไม่ได้เลยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตอนนี้เนี่ยทางออนไลน์นะคะเพจข่าวยามเช้าของเราค่ะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาหลายท่านรีบพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะแบบว่าเพิ่งไลฟ์ได้ไม่ถึงนาทีนะพี่กบนะมาแบบว่ารัวๆเร็วๆเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได
1: ้ค่ะวันนี้นะคะกบปุ๊บนะคะช่องส่วนตัวแล้วก็
0: พิริยาพลอยนะคะ
1: เป็นภาษา
0: อังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษ
0: มาใครเลื่อนผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นแล้วก็ทักทายกันนะ
1: คือสังเกตง่ายๆก็คือสัญลักษณ์เสื้อค
0: ่
1: ะวันนี้เราใส่เสื้อเป็น
0: ถนนดนตร
1: ีเพราะว่าวันนี้เราจะไปตามหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
0: ถูกต้อง
1: นี่เป็นคอนเซ็ปต์ของรายการถนนดนตรีปีนี้วันนี
0: ้เดือนนี้
1: นะคะเพราะว่าเราจะไปเกาะติดนะคะพี่แอดคาราบา
0: ใช่วันนี้คาราบาว
1: แฟนรายการเราเลยนะ
0: ใครที่กดบัตรทันก็ดีใจด้วยนะแล้วก็มาเจอกันช่วงบ่ายวันนี้ลงทะเบียนเร็วขึ้นนะประมาณบ่ายสองโมงครึ่งไม่เกินบ่ายสามนะก็เปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะ
1: ส่วนคอนเสิร์ตนะคะมินิคอนเสิร์ตของเราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะวันนี้รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะพลาดโอกาสไม่ได้มาติดภารกิจนะคะรับชมได้ผ่านทางช่องทางของเพจถนนดนตรีนะคะก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะบรรยากาศของการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะคือจริงๆแล้วจัดทุกเดือนเป
0: ็
1: นประจำทุกเดือนอันนี้ก็มาถึงช่วงปลายเดือนละปลายปีละ
0: เขาเรียกว่าปลายปีงบประมาณ
1: ใช่นะคะก็ติดตามกันนะคะเพจถนนดนตรีค่ะ
0: ค
1: ่ะส่วนข่าวสารวันนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าร้อนระอุมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้หลับได้นอนเลยคนกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดงงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุเพลิงไหม้อีกแล้วค่ะเป็นโรงเบียร์อยู่ย่านลาดพร้าวนี่เองใกล้ๆเราเลย
0: ใช่

0: จ้าหน้าที่เขาก็ส่งต่อการรักษาไปด้วยค่ะ
1: ค่ะว่าเมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงคืนนะคะหรือว่าถึงตีหนึ่งเนี่ยก็เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงเบียร์ที่ราดพร้าวนะคะใกล้บริเวณซอยหนึ่งราดพร้าวซอยหนึ่งยูเนี่ยนมอลค่ะเพลิงเนี่ยก็สงบลงหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยความคืบหน้า เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ราดพร้าวนะคะยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดก็คือ27รายค่ะชาย9รายหญิง18รายนะคะโดยช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองค่ะไปดูการทำงานไปช่วยเหลือแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยท่านก็ลงไปเร่งหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางด้านของกทม.อย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็สั่งตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติเร่งตรวจใบอนุญาตแล้วก็ระบบทางหนีไฟ

0: พลิงไหม้ตอนนี้คุณชาชาติบอกอยู่ระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานค่ะโดยกรุงเทพมหานครก็ได้มีการส่งมอบพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นดำเนินคดีตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดต้นเพลิงแล้วก็สาเหตุของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำนะคะซึ่งก็ตอนเกิดเหตุเนี่ยทางด้านของผู้อำนวยการของปภ.ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุแต่พอมาถึงค่ะพี่กบไฟเนี่ยมันลุกลามเต็มที่แล้ว
1: มันไปได้เร็วเพราะว่าข้างในเขาบอกว่ามันมีโฟม
0: ใช่คือผับบาร์เนาะมันก็ต้อง
1: ซัดเสียง
0: นะคะประกอบกับภายในอาคารเนี่ยมันมีกลุ่มควันหนาทึบเลยทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะแล้วก็จากการปฏิบัติหน้าที่การช่วยเหลือนะคะก็พบว่าผู้ประสบภัยจำนวนมากพยายามที่จะหลบหนีไปยังบริเวณห้องน้ำด้านหลังอาคารก็ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวผู้ประสบภัยเนี่ยยากขึ้นค่ะขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีอาคารเนี่ย

อย่างรวดเร็วนะไม่เพดานอย่างที่เราตั้งข้อสันนิษฐานกันแล้วก็ขณะที่โต๊ะเก้าอี้พลาสติกหลายจุดเนี่ยก็คือบางจุดก็ได้รับความเสียหายหนักบางจุดก็น้อยนะคะ

ู้ที่อยู่ในนั้นเนี่ยหมดสติแล้วก็หนีออกมาไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอย่างแท้จริงสำหรับสาเหตุนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานเบื้องต้นบอกว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านข้างด้านซ้ายของอาคารซึ่งมันมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่อยู่แต่ก็ต้องรอผลการตรวจสอบด้วยนะคะโดยทางกรุงเทพมหานคร

0: คือสิ่งที่ทำได้เลยของกทม.ก็คือทำ3ด้านด้านหนึ่งก็คือการตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยด้านที่2คือทำการตรวจสอบการอนุญาตใบประกอบกิจการของสถานประกอบการและอีกอย่างที่ทำได้คือการตรวจสอบระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยค่ะคุณชาชาก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เลยนะเพื่อที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
1: ค่ะคือเรื่องของการช่วยเหลือนะคะจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีการแบ่งการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการต่อไปนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตค่ะซึ่งเป็นเพศชายนะคะเป็นชาย9รายแล้วก็หญิง18รายผู้บาดเจ็บอีกประมาณ18รายค่ะมีการแบ่งเคสการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะถ้าเป็นเคสสีแดง8รายนี้นะคะนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์3รายโรงพยาบาลราชวิถี2รายแล้วก็โรงพยาบาลพระราม9 1รายค่ะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลเปาโลเกษตรนะคะ1รายโรงพยาบาลพระมงกุฎอีก1รายค่ะส่วนเคสสีเหลืองนะคะมีทั้งหมด7รายด้วยกันค่ะก็ได้มีการนำส่งไปที่โรงพยาบาลเพชรเวชนะคะเพชรเวช4รายแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจ2รายและโรงพยาบาลเปาโลเกษตร1รายส่วนเคสสีเขียวมี3รายค่ะนำส่งไปยังโรงพยาบาลเปาโลเกษตร3รายค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไปค่ะแล้วก็ทางสำนักงานเขตจตุจักรเนี่ยก็จะเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะใครที่อาจจะมีลูกมีหลานนะคะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยทางกทม.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไว้นะคะกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์เนี่ยติดต่อที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นมือถือนะคะอันนี้ขออนุญาตนะจะได้แจ้งไปนะคะคุณกนิษฐา0817341298ค่ะส่วนอีกเบอร์หนึ่งนะคะคุณกมลจันทร์ติดต่อได้ที่คุณกมลจันทร์ค่ะ0840784821และเบอร์0981

0: องติดตามนะสำหรับการตรวจสอบสาเหตุแล้วก็การให้ความช่วยเหลือคาดว่าวันนี้และทั้งตลอดทั้งวันผู้ฟังคงได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งแล้วนะว่าท่านลงพื้นที่เองแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งตรวจสอบหาสาเหตุด้วยนะคะรวมไปถึงการเยียวยาช่วยเหลือสำหรับญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
1: มาดูเรื่องพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะใครที่จะเดินทางก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงตีห้ามีประกาศเตือนนะคะเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักแล้วก็หนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ประกาศนี้เป็นฉบับที่10แล้วนะคะตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาซึ่งในช่วงนี้นะคะ 13-14 เนี่ยฝั่งตะวันตกนะคะด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยฝนอาจจะเยอะหน่อยค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและก็กาญจนบุรีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่จังหวัดดังกล่าวนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนกรณีพายุโซนร้อนบาหวีนะคะปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยนะคะประเทศจีนซึ่งคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันค่ะแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปซึ่งพายุนี้เนี่ยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะก็เลยไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาจจะต้องไปดูเรื่องของอากาศดีๆเพราะว่าวันนี้ฝนเยอะค่ะคุณพลอยดูในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเหนือ 70% เลยนะคุณ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อีสานก็ตามมาติดๆ 70% เลยค่ะ
1: เลยนะ
0: รองลงมาก็คือภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และไม่น้อยหน้าเหมือนกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ค่ะ

0: ที่ที่ฝนเยอะๆนะระมัดระวังกันหน่อยนะคะแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนประกาศเตือนจากหน่วยงานแล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้ค่ะพี่กบสัปดาห์ที่มีวันหยุดยาวก
1: ็
0: จะมีวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพระพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมโครง

ในวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะโดยเขาจะเปิดรับสมัครเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง24กรกฎาคมนี้นะคะใครที่สนใจสมัครได้2ทางค่ะทางที่1ก็คือการยื่นใบสมัครด้วยตัวเองไปได้ที่กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้สำนักงานพุทธ

ือเข้าไปดูเว็บไซต์ได้นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑลที่หมายเลขโทรศัพท์024417966ค่ะก็ขอเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านนะคะ

0: ที่จะถึงนี้อีกประมาณ2สัปดาห
1: ์
0: ก็จะถึงแล้วนะคะ
1: ค่ะไปติดตามการเตรียมความพร้อมซักซ้อมเรือในการจัดงานใหญ่ค่ะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณไพวุฒิขันแก้วนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครค่ะไปตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือซึ่งมีจำนวนทั้งหมด35ลำด้วยกันค่ะแล้วก็จะเป็นการรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะซึ่งจะจัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างแล้วก็คลองพดุงกรุงเกษมใครสนใจนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะว่าไฮไลท์กิจกรรมเนี่ยสำคัญมากๆคือในวันที่26กรกฎาคมค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลย 6:40 นาทีเชิญชวนนะคะไปร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย225รูปค่ะที่ท่าเรือป้อมมหาการค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันนะคะในช่วงค่ำ19:10 นาทีร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำที่เวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะและนอกจากนี้นะคะตลอดทั้ง3วันของการจัดงานก็คือตั้งแต่วันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ก็จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะเพื่อที่จะร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่แล้วก็ร่วมคืนชีวิตให้กับคลองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉายภาพยนตร์แล้วก็การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติค่ะมีการเดินคิวริมคลองอันนี้ใครที่สนใจเตรียมนะเพราะว่าอาหารการกินเยอะมาก
2: ค่ะ
1: ใครคุณเคยไปไหมแถวริมคลอง
2: เคย
1: บรรยากาศดีมาก
2: ดีบรรยากาศ
1: ใช่ใช
2: ่แต่ว่าถ้าไปช่วงนี้อาจจะต้องแบบว่าดูฟ้าฝน
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าช่วงไปช่วงบรรยากาศเย็นๆเนี่ยคือดีมากเลยนะพี่ก
1: ุ้งสวยมากแล้วก็ไปถ่ายภาพนะคะไปชิมอาหารอร่อยบนเรือนี่นะคะแล้วก็มีการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะแล้วก็การเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังที่สวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะ24ถึง26กรกฎาคมนี้อย่าลืมนะคะต้องไม่พลาดไปเช็คอินถ่ายภาพขึ้นโซเชียลเยอะๆเลยค่ะ
2: ค่ะ

ถือว่าเป็นข่าวดีนะเรื่องนี้ค่ะคุณรัชดาธารดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะคะซึ่งตรงนี้สะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวได้โดยรัฐบาลก็ได้เร่งสร้างนะคะระบบนิเวศรองรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแล้วก็พลังงานด้วยค่ะการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงก็สำคัญนะคะแล้วก็การวิจัยและนวัตกรรม

0: เรื่องของ AI ตอนนี้มาแรงมากๆนะคะทุกแบบทุกส่วน
1: ทุกอย่างเนี่ยสูตรถือว่าเอา AI เข้ามาผสม
0: แต่ต้องใช้ให้ถูกต้องถึงจะมีประโยชน์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนก็ใช้ในการเลี้ยงชีพก็มีนะทําเป็นคอนเทนต์ทําเป็นช่องละครก็มี
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ดิฉันก็ติดเหมือนกันละคร AI นะคะแล้วก็คือเค้าสวยหล่อทุกคนน่ะละครตัวละครเนี่ยมีบทบาทแล้วก็สวยหล่อส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเค้าเรียกว่าAI คุณธรรม
1: ค่ะ
0: ละคร AI คุณธรรมนะคะใครแค่ที่ไปติดตามก็ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งใครที่อยากจะหาช่องทางในการที่จะสร้างรายได้นะคะอีกหนึ่งแรงที่ไม่ไหวแล้วคือต้องบอกว่าเด็กไทยเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: ดิฉันเข้าไปดูนะคะน้องเนเน่ร้องสตาร์เด็กเลยนะน่าจะจันมากนะคะโอ้โหเสียงพลังเสียงเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็จะมีน้องมิลลิใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่โด่งดังตอนนี้มีน้องเนเน
1: ่ลิซ่า
0: ใช่นะคะน้องเนเน่เนี่ยเขาบอกว่ายอดวิวเพลงที่น้องไปประกวดเนี่ยซอมบี้ใช่ไหมเขาบอกว่าการแข่งขันทะลุ142ล้านอันนี้อัปเดตมาตั้ง2วันที่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: ณตอนนี้เนี่ยไม่รู้ไปถึง200ล้านแล้วยังนะคะเนเน่รอยัลเนี่ยเด็กไทยวัย16ปีค่ะที่ได้เข้าร่วมไปออดิชั่นรายการ America's Got Talent ด้วยเพลงซอมบี้ทั้งร้องแล้วก็เล่นดนตรีคือน้องมีเสน่ห์มากๆดิฉันได้เข้าไปดูแล้วพลังเสียงแบบว่าโอ้พระเจ้า
1: คือแบบสะกดทุกสายตาแล้วเหมือนกับไม่ได้เหมือนไปประกวดเหมือนไปแสดงคอนเสิร์ตของตัวเอง
0: ถูกต้องนะคะคือดิฉันดูแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะแล้วก็ชื่นชมนะคะน้องๆเพราะว่าการเล่นดนตรีเองเนี่ยจนกรรมการทั้ง4ท่านเนี่ยกดคะแนนให้ผ่านเข้ารอบแบบ4คนเลยกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยยอดวิวแพลตฟอร์มโซเชียลของรายการคลิปของเนเน่เนี่ยทะลุไปแล้วร้อยกว่า42ล้านอันนี้อัปเดตเมื่อ2วันที่แล้วนะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าไปถึงที่200แล้วยังนะคะภายในระยะเวลาเขาบอกว่าแค่5วันเท่านั้นเองนะ
1: คะ
0: แล้วก็เมื่อ2วันก่อนเนี่ยเนเน่ยังปรากฏตัวการแสดงดนตรีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตด้วยโดยมีประชาชนเนี่ยมาเฝ้ารอชมการแสดงของน้องเนเน่เป็นจำนวนมากโดยบางส่วนเนี่ยก็ติดตามเนเน่จากคลิปเพลงซอมบี้ที่เป็นกระแสอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็ก
1: ใช่คือเด็กที่มีความสามารถแบบนี้เนี่ยต้องสนับสนุนนะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เราต้องสนับสนุนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขายังไปได้อีกไกลเลยพี่บ
0: อ
1: กการแสดงฝีมือการเล่นกีตาร์ฝีมือการร้องนี่โอ้โห
0: ร้องเห็นไหมคนไปประกวดร้องเพลงเห็นไหม
1: น่าจะไม่ผ่านตั้งแต่มาตั้งแต่รอบออดิชั่นน่าจะตกรอบไปแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กไทยนะนี่แหละเวลามีศักยภาพดีๆแบบนี้โชว์ให้โลกเห็นให้โลกได้รู้ว่าโอ้เด็กไทยเนี่ยก็คือไม่ธรรมดาเลยนะ
0: ต้อง
1: น
0: ะคะ
1: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:30 น.ค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้า

0: ใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้า

0: จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไข้ใส่ดู
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลยุทธ์ของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือตัวย่อกทบ.นี่แหละครับได้กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ตรวจมอบนโยบายการดำเนินงาน

ชุดตัวได้และก็ยังมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ข่าวดีของประเทศไทยกันหน่อยครับ

เลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวได้มีการสั่งการหน่วยงาน

นี่นั่นแหละครับซึ่งมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตกันเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชา

ที่ติดตามกับอาจารย์